0: นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงขณะที่ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบียันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
3: มีเสียงมีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้ท่านส่งเสริมกันโดยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยงvalue chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่จากความเข้มแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
2: และในเวทีอินโดนีเซีย Thailand Business Forum เพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเดินครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกันกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กขยายโอกาสการค้านางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยซีเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอป่อเปี๊ยะกุ้ง ทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยเล็กแล้ว29ร้าน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
5: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดที่ OR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
6: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
8: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทเซิร์นจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนสังวานวิทย์1ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ SkyCon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับบอดดิ้งพาสในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่า การเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 น.เทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเครต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ 6-2 และ 2-2 ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์โคริชานี่ 6-2 ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11ถึง16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5ถึง9สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง87 เซนติเมตรและเวลา 21:53 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34 เซนติเมตรเวลา 13:51 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น
14: 1นาทีกับกปท.
1: วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกน หน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่สองอะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอะแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนินโยยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับผม
19: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
20: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนิโญนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% ในเดือนกันยายนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 12% และในเดือนตุลาคมคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 38% พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นฝนทางภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินในภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15%แต่ถ้าแยกเป็นรายภาคแล้วนะครับเราพบว่าในส่วนภาคตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 7% นะครับจะมีฝนดีหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับในภาพรวมสถานการณ์ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
19: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
20: จากสถิติพายุที่เข้ามาในปีเอลนิโญเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีเข้าก็จะไปเข้าแถวประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆลูกที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพายุไมซักพายุฟาวีหรือพายุโนอึนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยนะครับประมาณ200กว่ามิลทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยอาจจะตกกระจายหรืออาจจะตกกระจุกแล้วแต่พฤติกรรมของฝนว่าในแต่ละช่วงวันแนวโน้มสถานการณ์อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ฝนตกหนักที่เชียงรายก็มีปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
19: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
20: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือครับเนื่องจากภาคประเทศเนี่ยเป็นภูเขามีความราบเพสูงชันนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่นครราชสีมาที่ปากช่องก็มีน้ำป่าไหลหลากแต่ไม่ได้รุนแรงต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้มีการประชุมซ้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบปัญหานะครับผม
19: หน่วยงานต่างๆรวมถึงสทนชเองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเครื่องมือยังไงบ้างค่ะ
20: ครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ประสานนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญสำคัญเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นผู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการเตรียมพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
19: ค่ะระบบการเตือนภัยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
20: แบ่งเป็น2ระดับคือถ้าระดับเป็นเขาเรียกว่า national alert หรือ T alert นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เตือนเป็นเซลบอร์ดแคสไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดน้ำท่วมที่หล่มสักนะครับหรือเกิดน้ำท่วมเชียงรายนะครับหรือที่หนองคายนครพนมพวกเนี้ยในกรณีที่ในระดับพื้นที่เนี่ยขอให้ทางส่วนกลางหรือส่วนกลางเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักก็จะส่งเซลบอร์ดแคสไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับ ใช้กลไกภายในระดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
19: ค่ะปีนี้ได้ประเมินไหมคะว่าสงขลาเองกับเชียงรายเองฝนที่ตกลงมาจะมีความรุนแรงและความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมคะ
20: ถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่น่าจะมีความเสียหายแบบนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าจำนวนพายุที่เข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศที่เดิมเนี่ยในปี68หรือปี67เนี่ยเขาเคยแช่นะครับแล้วก็พายุเช่นพายุยางอีเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยพายุแรงๆแบบเนี้ยจะไม่มีเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีลานิญานะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักที่หาดใหญ่โดยเฉพาะฝนตกเนี่ย3วันเนี่ยเป็นฝนหมื่นปีนะครับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีเอลนิโญเนี่ยปริมาณฝนที่ตกซึ่งจะตรงกับช่วงที่เอลนิโญแรงๆหรือเราเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญด้วยซึ่งเป็นฝนของภาคใต้ตอนนี้เองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% เลยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุยเกาะพะงันเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำนะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำเพราะนั้นเนี่ยตัวอำเภอหาดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วรอยร้าวในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ตัวอำเภอหาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เหมือนปี2568เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้น
19: พูดถึงศักยภาพรับน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอะค่ะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีเขื่อนไหนที่ต้องเร่งพร่องระบายน้ำเพื่อรอรับฝนระลอกใหม่ไหมคะ
20: ถ้าดูแล้วเนี่ยเขื่อนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ 5-6% นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยเช่นอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแต่ว่าถ้าเราดูปลายปีก็คือประมาณสัก1พิการในอ่างเก็บน้ำนี้ก็จะไม่เต็มมีประมาณ 87% เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างนี้สามารถที่จะเก็บได้แต่เรามีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนปานบุรีเขื่อนน้ำพุงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนนะครับเขื่อนศรียะเขื่อนนฤบดินทร์ชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วงนี้ให้มากที่สุดสถานการณ์เอลนิโญมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 81% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำให้ฝนที่ตกมาในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมถ้าดูตัวเลขรวมๆแล้วนะครับน้ำทั้งเขื่อนขุนพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีประมาณ 70-80% นะครับสามารถที่จะดูแลการอุปโภคบริโภคในโซนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ได้ครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรนะคะในการพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำยังไงบ้างคะ
20: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงฤดูร้อนจนถึงเดือนเมษายนเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยแล้วอากาศจะร้อนมากนะครับควรที่จะงดกิจกรรมที่ใช้น้ำมากเช่นนาปรังนะครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยกรณีที่น้ำไม่พอเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโญแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโญค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
19: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยนะคะ
20: ครับสวัสดีครับผม
19: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
21: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากว่า 1,25,000 คนจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการดำเนินงานภายใต้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือส่งต่อและติดตามดูแลอย่างเป็นระบบพร้อมรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ไม่เพียงพาเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมย้ำว่าหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
22: เพราะเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานั้นไม่ได้เพียงหลุดออกจากห้องเรียนเท่านั้นแต่เขากำลังหลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับโดยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบาย Zero Dropout นะครับและยกระดับสู่ Thailand Zero Dropout Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานต่างๆและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
21: ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาลดลงจากกว่า1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนสะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก้าวต่อไปในปีนี้รัฐบาลยกระดับการดำเนินงานสู่ Thailand Zero Dropout Plus มุ่งเน้นการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตและขยายการดูแลครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายอาเซียน Zero Dropout 2030ภายใต้แนวคิด All for Education Education for All เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยร้อยละ 12.5 ติดตามจากรายงานค่ะ
2: ภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังคงเดินหน้าเจรจาอีกหลายประเด็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 จากข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยตั้งเป้าไม่ให้อัตราภาษีสูงกว่าที่เคยได้รับที่ร้อยละ 19และเพิ่มจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งปัจจุบันไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิม471รายการโดยทีมไทยแลนด์จะเดินหน้าผลักดันสี่เรื่องหลักได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
5: อันนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดันกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เราจะยืนยันในเรื่องการนำเข้าจากสหรัฐและการนำเอกชนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
2: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราภาษีร้อยละ 12.5 อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนื่องจากนักลงทุนยังพิจารณาหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโครงสร้างธุรกิจและความพร้อมในการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่นักลงทุนใช้พิจารณา
6: ท้ายที่สุดน่ะทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน1ถือหรือ 2% มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมามองตั้งแต่การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างเรามี Fast Pass เกิดขึ้น One Stop One Service ของ BOI ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศประทับใจนะคะจุดที่เรามีเงื่อนไขต่างๆที่เราได้และที่เรายื่นเมืองไทยกำลังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็น Benefiter ที่มีธุรกิจหลากหลายเข้ามา
2: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ไทยได้รับอาจเป็นแรงกดดันต่อผู้ส่งออกในระยะสั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันทางการค้าไม่ได้ตัดสินกันแค่ตัวเลขภาษีแต่ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศการปรับตัวของภาคธุรกิจและการรักษาจุดแข็งของไทยเพราะท้ายที่สุดประเทศที่จะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ประเทศที่เสียภาษีน้อยที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวได้ดีที่สุดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะแม้กลุ่มเจนซีจะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีแต่กลับพบถูกหลอกในคดีอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากมิจฉาชีพใช้ความสนใจของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลมาปรับกลโกงหลอกลวงเข้ากับยุคสมัยและมีความแนบเนียนมากขึ้นติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เล่าประเด็น
24: จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์ที่ถูกหลอกเป็นกลุ่มเจนซีเฉลี่ยอายุ 21-30 ปีมากที่สุดในคดีหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่รู้จักหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะกลุ่มเจนซีที่ ่เติบโตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินและเข้าใจกับโลกออนไลน์มากที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่มเจนซีซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดการหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายจากข้อมูลพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากถึงร้อยละ 28.9 พันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้ดูแลเพจเป็นตำรวจไม่รู้หรอกเตือนภัยมิจฉาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไซเบอร์กล่าวว่ามิจฉาชีพจะติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและทำการหลอกลวงแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษจะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงโรแมนต์สแกมแต่สิ่งที่เด็กถูกหลอกจำนวนมากและเสียหายมากที่สุดคือการถูกมิจฉาชีพข่มขู่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI โดยระบุว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบและมีกรณีครอบครัวของเด็กต้องสูญเสียเงินไปกว่า17ล้านบาทจากการถูกหลอกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบ
4: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการหลอกขายของบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมต่างๆอาจจะมีเรื่องการลงทุนบ้างแต่สิ่งที่เด็กโดนแล้วเป็นเรื่องเสียหายเยอะมากๆเนี่ยก็คือการโดนข่มขู่ครับข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าเด็กเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับต้องไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบโอนเงินตัวเองไม่พอโอนเงินคุณแม่ไปให้ตรวจสอบ
24: สิ่งสำคัญที่เด็กเจนซีพึงระวังคือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสามารถโทรศัพท์ไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการห้ามบอกใครและยิ่งบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนให้รู้ทันทีว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอนให้วางสายหยุดการติดต่อทันทีนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวควรใส่ใจแนะนำรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพให้เด็กได้รู้ไม่เข้าไปตกอยู่ในวังวนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
8: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่5 สิงหาคมพุทธศักราช2500

0: 569แรม7ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
1: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่ติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
0: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 3-4 สิงหาคมนะครับ2วันนะครับก็คือจบที่เมื่อวานนี้นะครับการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ได้มีการไปพบปะหารือนะครับกับเลขาธิการอาเซียนด้วยนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือความร่วมมือในการค้าการลงทุนแล้วก็ความมั่นคงต่างๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยคือ1ในสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในเรื่องของการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์อาเซียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทายและไม่แน่นอนนะครับก็คือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยเขาบึ้มๆกันอยู่รอบอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอิหร่านรัสเซียยูเครนอะไรต่างๆความไม่แน่นอนในทางการค้าเนี่ยส่งผลกับทั่วโลกนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของจีนที่โตวันโตคืน AI ที่เข้ามาแล้วก็ฐานการผลิตที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยในโลกทุกวันนี้เนี่ยคำถามคืออาเซียนเราจับมือกันเนี่ยจับมือกันแบบหลวมๆหรือว่าจับมือกันอย่างแน่นๆ นะฮะในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำของประเทศไทยเนี่ยก็ไปย้ำจุดยืนจับมือแน่นๆกับทางด้านของเลขาธิการอาเซียนแล้วก็ทางด้านของประเทศอินโดนีเซียนะครับว่าเรามีทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอนและเราจะรักษาความเป็นเอกภาพและไทยยังสนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียนนะครับส่วนสถานการณ์อะไรต่างๆในกัมพูชาเมียนมาอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่เราก็จะช่วยกันแก้กันต่อไปนะครับเพราะว่าอาเซียนจริงๆเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าเรื่องของภัยความมั่นคงแล้วก็เหตุกระทบกระทั่งของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้เวทีอาเซียนเนี่ยเป็นเวทีหนึ่งที่จะให้คู่ที่ขัดแย้งหรือคุยกันไม่ได้เนี่ยได้คุยกันในเวทีนี้จะเห็นรอบที่แล้วที่มาเลเซียจำได้ไหมครับเราไปคุยกันกับทางด้านของกัมพูชาโดยมีประธานอาเซียนในสมัยนั้นคือคุณอันวาอิบราฮิมใช่ไหมฮะก็มีการคุยกันแล้วก็ลงสัตยาบันเขาเรียก MOU ใช่ไหมลง MOU ผลเป็นยังไง
1: ก็
0: สงบอยู่พักหนึ่งสงบอยู่พักหนึ่งแล้วก็บึ้มๆกันอีกรอบแล้วก็ตอนนี้ก็เงียบหายไปนะครับเงียบหายไปนี่ไม่แน่ใจว่าสื่อไม่ตามหรือว่าในพื้นที่มันสงบแล้วแต่เชื่อว่าในพื้นที่ก็สงบกว่าเมื่อตอนที่เกิดปะทุใหม่ๆนะครับอ่ะนี่คือการเยือนอาเซียนนะครับเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะไปทำไมนายกนะไปคุยการค้าการลงทุนเซ็นMOUกลับมาแค่นี้จบหรือเปล่าแต่ว่านั่นคือเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆนะครับความสัมพันธ์ทางการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะฮะอีกเรื่องนึงฮะโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตคุณปริศรานะฮ
1: ะ
0: เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหลุดนะฮะแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราก็นึกว่าของเราหลุดเนี่ยก็จะเฉย
1: ๆ
0: รอบนี้เนี่ยเป็นของท่านนายก
1: ถูกต้อง
0: มท.3 มท
1: .4
0: ปลัดมหาไทยคุณอนันต์สัมพันธรัตน์ก็หลุดออกมาเป็นรูปบัตรประชาชนคำถามคือว่าข้อมูลตรงนี้มาจากไหนข้อมูลตรงนี้มาจากไหนมาได้ยังไงนะฮะตอนแรกผมนึกว่าภาพตัดต่อ AI
1: ค่ะ
0: เห็นรูปท่านนายกมั้ย
1: เห็นรูปแล้ว
0: ใส่เสื้อสี
1: ส้ม
0: ผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณอนุทินใส่เสื้อสีส้มเหร
1: อ
0: ตัดต่อหรือเปล่ามีอะไรนัยยะสำคัญหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็แซวไงคุณอนุทิน สาถ่ายรูปบัตรประชาชนใส่เสื้อสีส้มถ่ายวันพฤหัสหรือเปล่าหรือตอนไปลง MOA กันสมัยนั้นหรือเปล่าเขาก็ใส่เหมือนกันนะนะเดี๋ยวก็จะมีการไล่เรียงกันมาเดี๋ยวจะบอกกันว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากอะไรหมอพร้อมหมอพร้อมรู้สึกว่ามันจะไม่พร้อมเหมือนชื่อใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นยังไงฮะเนี่ย
1: เพราะว่ามันมีข้อมูลที่มันไม่ตรงกับการรักษาจริง
0: แล้วแสดงว่าหมอไม่พร้อม
1: เริ่มอาจจะไม่พร้อมตรงนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่าทำไมข้อมูลการรักษาเนี่ยคือเขาบอกเจ้าตัวเขาไม่ได้ไปรักษาแบบนี้นะคะทำไมข้อมูลมันออกมามันมีประวัติอยู่ในแอปหมอพร้อม
0: คือหมอพร้อมเนี่ยตอนที่เราใช้กันแรกๆเลยเนี่ยคือตอนโควิดตอนโควิดเนี่ยที่มีการต้องรับวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องมีการจัดทำประวัติว่าคุณได้รับวัคซีนกี่เข็มวัคซีนอะไรกันบ้างก็จะไปลงที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมเท่านั้นแหละหรือแม้แต่การที่จะเข้าสู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเช็คว่าคุณมีวัคซีนหรือเปล่าจำได้ไหมเมื่อปี63เน
1: ี่
0: ยคุณจะเดินเข้าตึกใดตึกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะเดินเข้าได
1: ้
0: คุณจะต้องมีใบรับรองเนี่ยจากหมอพร้อมเนี่ยเปิดแอปให้เขาดูว่าคุณฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะกี่ของกี่เข็มอะไรแบบนี้ให้เขาดูนั่นน่ะอันนั้นคือเริ่มต้นของหมอพร้อมแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ใช้นานแล้วพอไม่ได้ใช้นานแล้วไปเปิดดูอ้าวเนี่ยมันไม่ใช่ฉันหรือข้อมูลอะไรมันเปลี่ยนไปน
1: ะ
0: เขาก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อท้วงติงพอมีคนได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ข้อมูลไม่ตรง
1: ใช่ข้อมูลไม่ตรงก็เขาก็กังวลว่าอาจจะมีผลกระทบว่าอย่างบางโรคที่เราไม่ได้เป็นเนี่ยแล้วเราไปรักษามีประวัติอยู่สมมติอยากจะทำประกันโรคนั้นมันไม่ครอบคลุมคือมันไม่ได้เข้าเกณฑ์คุณสมบัติเขาเพราะว่าอาจจะเสียสิทธิ์ในการทำประกันตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เรื่องของบัตรทองนะคะที่เขาบอกว่าก็มีกระแสข่าวมาบอกว่าหรือเขาอาจจะยกเลิกระบบบัตรทองหรือเปล่า30บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มีคุณหมอนะคะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ามันยังไงมันก็ลงไม่ได้หรอกแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องดูว่าจะต้องปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะอดช่องโหว่นะในสิ่งที่มันอาจจะยังไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการนะคะในเรื่องต่างๆเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะในการที่จะปฏิรูประบบบัตรทองที่กำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะ
0: ระบบบัตรทองเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2539 2540นะ20กว่าปีแล้วมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะแล้วก็ยกระดับสิทธิบัตรทองเนี่ยมาโดยตลอดแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดณตอนนี้เนี่ยคือเงินมันไม่พอหลักการเนี่ยคือเงินมันไม่พอจะทำยังไงจะทำยังไงให้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขดูแลประชาชนเนี่ยมันเพียงพอและได้บริการที่ได้มาตรฐานเพราะว่าถ้าเทียบบัตรทองเนี่ยกับระบบสวัสดิการอื่นๆเนี่ยของกรมบัญชีกลางที่ข้าราชการใช้อยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นระบบประกันสังคมที่ผู้ประกันตนใช้อยู่เนี่ยถ้าเอา3ระบบนี้มาเทียบกันเนี่ยเห็นข้อดีข้อเสียแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงเนี่ยก็จะได้ผลนะฮะแล้วก็ที่แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเงินที่สำคัญที่สุดคือเงินเพราะคนที่ใช้บริการเนี่ยมันเยอ
1: ะ
0: จำนวนหมอน้อยแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยที่จะไปดูแลตรงนี้เนี่ยไม่พอเราจะต้องทำยังไงนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านปลัดสาธารณสุขคือปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของเราจะทำยังไงเพราะว่าเวลาประเทศไทยมีปัญหาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเสร็จแล้วนำไปสู่ทางแก้ไขนะฮะเขาเคยตั้งแล้วเนาะ
1: น่าจะเคยแล้ว
0: น่าจะเคยแล้วนะฮะแล้วมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะนี่แหละประเทศไทยแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะไล่เรียงกันเลยฮะเมื่อวานนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้หารือกับดร.เกากิมฮวนนะฮะเลขาธิการอาเซียนว่าการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเกือบ20ปีนะฮะสะท้อนถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยกับอาเซียนนะครับในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งไทยยืนยันการสนับสนุนและการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียนทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับเกี่ยวกับด้านทิศทางเชิง ยุทธศาสตร์ของอาเซียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความท้าทายและความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นท่านนายกก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องรักษาความเป็นเอกภาพและประเทศไทยยังคงสนับสนุนในการดำเนินงานตามฉันทมติ5ข้อเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับเจรจาควบคู่กับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีครับต่อการพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนเห็นทิศทางเชิงบวกที่ไทยสนับสนุนมาโดยตลอดและมีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจานะฮะไทยก็ยินดีที่จะเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปครับและเสนอด้วยนะครับให้อาเซียนเนี่ยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางพลังงานที่จะผลักดันโครงการที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะสำหรับการรับมือในเรื่องนี้แล้วก็เปลี่ยนสู่เศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะนอกจากนี้ไทยก็จะเดินหน้าผลักดันกรอบความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยอินโดแปซิฟิกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยืนยันจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี2571นะฮะกำลังจะมาถึงแล้วนะฮ
1: ะ
0: โอกาสนี้นายกก็ได้ปลูกต้นไม้บริเวณสวนของสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นที่ระลึกพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการอาเซียนด้วยนะครับแหมจะวนกลับมาแล้วไทยเคยเป็นประธานอาเซียนมาแล้วนะครับปี71ก็จะได้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
1: ค่ะส่วนวันที่ท่านนายกเดินทางเยือนมาเลเซียนะอินโดนีเซียขออภัยค่ะวันที่3วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ปิดฉากภารกิจเยือนอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็สำเร็จตามเป้าหมายนะคะทั้งเรื่องของการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะความร่วมมือการค้าการลงทุนความมั่นคงนะคะแล้วก็บทบาทไทยในอาเซียนด้วยโดยทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะก็ให้การต้อนรับนะคะอย่างสมเกียรติแล้วก็เดินทางส่งท่านนายกรัฐมนตรีถึงสนามบินนะคะตรงนี้ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ไปอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยก็ไปหารือกับทางประธานาธิบดีด้วยนะคะครอบคลุมความร่วมมือในทุกๆมิติสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องการขับเคลื่อนเรื่องของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะก็มีการตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะผ่านความร่วมมือด้านอาหารฮาลาลนะคะพลังงานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสีเขียวนะคะแล้วก็ห่วงโซ่การผลิตค่ะนอกจากนี้ท่านนายกยังเข้าร่วมการร่วมงานนะคะอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมนะคะเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียค่ะทั้ง4ฉบับนะคะครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การผลักดันการลงทุนแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงค่ะซึ่งทั้ง2ประเทศนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งก็จะเป็นกรอบติดตามการดำเนินการร่วมกันนะคะรวมไปถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะกำลังคนค่ะส่วนในด้านความมั่นคงนะคะก็จะมีความร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วยนั่นเองค่ะ
0: ครับนี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเยือนมาเลเซียวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับต้องติดตามดูว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรรวมถึงเมียนมามาเยือนประเทศไทยด้วยนะฮะ
1: ใช
0: ่วันนี้จะต้องติดตามดูนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรซึ่งท่านนายกช่วงนี้โหงานหนักเหมือนกันนะฮะกลับจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมาประชุมครม.น
1: ะคร
0: ับไม่แน่ใจว่าท่านนายกจะเป็นประธานหรือเปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะมาเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีแขกคนสำคัญจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะเมียนมามาเยือนประเทศไทยด้วยนะครับจะมีการพูดคุยเจรจาอะไรกันอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นรวมถึงทิศทางในทางการเมืองด้วยนะครับเรื่องของกระแสข่าวเนี่ยในการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าโอ้แดงกับเขียวและส้มเนี่ยเขาจะรวมกันหร
1: อ
0: ถามนายกหลายครั้งแล้วนายกก็บอกโอ้มันไม่มีอะไรหรอกแล้วถามต่อไปด้วยว่าเอ้าตกลงเนี่ยจะปรับครม.เมื่อไหร่นายกบอกยังไม่ปรับน ะครับก็จะต้องรอประมาณสัก1ปีนั่นแหละประเมินผลงานรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของทิศทางในทางการเมืองนะครับวันนี้ก็คงมีความคืบหน้าพอสมควรอย่างหลังจากที่เงียบหายไปวัน2วันนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะฮะคือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยรั่วไหลเกิดขึ้นจากเว็บเถื่อนได้เข้าไปยังฮะ
1: ยังไม่ได้ลองเข้าไปเหมือนกัน
0: คือที่มาเรื่องนี
1: ้
0: ที่มาเรื่องนี้มันเป็นยังไงที่รูปมันหลุดแล้วก็ทะเบียนรถมันหลุดคุณทราบหรือยัง
1: คือเหมือนกับว่ามีทางพรรคฝ่ายค้านนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคือเหมือนเขาออกมาแชร์ข้อมูลว่ามันมีเว็บนี้เนี่ย ออกมาก็เลยลองเอาชื่อไปเสิร์ชปรากฏว่าก็มีชื่อตัวเองแล้วก็ทะเบียนรถที่ครอบครองอยู่นะคะรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยอย่างวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็รูปถ่ายซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีข้อมูลครบถ้วนขนาดนี้เนี่ยคือมันน่าจะสามารถเอาไปทำบัตรประชาชน
0: ไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้หรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จากของคุณมาเป็นของผมได้ใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นเว็บเถื่อนเว็บหนึ่งนั่นแหละที่กดคีย์เข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้ได้เลยว่ามดคีย์ทะเบียนรถเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของแล้วมันก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาคำถามคือว่าเฮ้ยไอ้ข้อมูลที่มันมาได้อย่างไรข้อมูลที่มันมีได้ยังไงมันรั่วไหลมาจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเอาอย่างนี้ก่อนมันรั่วไหลแน่แต่รั่วไหลจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนคนตั้งเป้าไป2หน่วยงานอันดับแรกกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกถูกไหมฮะก็ทะเบียนรถมันก็ต้องมาจากที่นี
1: ่
0: แล้วรูปจากบัตรประชาชนที่มีรูปของท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้อีกอันนึงนะฮะรูปนายกรูปมท.3รูปมท.4รูปของปลัดมหาดไทยก็ไม่รอดใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดก็เลยงงหลุดมาได้ยังไงนะฮะเอาไปดูด้านกระทรวงคมนาคมก่อน
1: นะ
0: คนก็ไปตั้งข้อสังเกตบอกกระทรวงคมนาคมหรือเปล่าคือจำเลยในเรื่องนี้คุณเก็บฐานข้อมูลที่คุณมีไว้ดีหรือไม่อย่างไรนะฮะพอข่าวออกมาปุ๊บฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะฮะออกมาเปิดเผยเลยครับบอกว่าได้รับแจ้งจากตำรวจไซเบอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เช้าวานนี้บอกว่ามีการพบข้อมูลการตรวจสภาพรถข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ครอบครองรถรั่วไหลประสานกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.กระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล้วว่ายังไงข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กระทรวงจัดทำไว
1: ้
0: คาดว่าการรั่วไหลอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ API ที่เปิดให้หน่วยงานภายนอกใช้เพื่อความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานคือการเชื่อมโยงระบบไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลจากต้นทางคือกรมการขนส่งทางบกว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะคุณสิริพงษ์บอกว่ากระทรวงได้สั่งปิดการระบบเชื่อมต่อ API ทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ช่วงเที่ยงวานนี้แล้วนะครับเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ตรวจสอบดูซิมันรั่วจากไหนนะฮะเหมือนส่งน้ำไปแล้วท่อมันรั่วแบบนั้นแหละแล้วก็ใครเป็นผู้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปแพร่หลายหากพบว่าทำให้ข้อมูลได้รับความเสียหายก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะแล้วก็จะมีการทบทวนการรักษาความปลอดภัยของระบบทั้งระบบเจาะระบบแล้วก็มาตรการการควบคุมเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานภายนอกให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่สรุปนะฮะคือว่ามันหลุดจากกรมการขนส่งทางบกหรือเปล่าเพราะคือฟังคุณสิริพงษ์เนี่ยฟังแล้วก็มันหลุดจากกรมการขนส่งทางบกไห
1: ม
0: นะฮะแต่ความเชื่อของประชาชนเนี่ยเห็นข้อมูลเนี่ยทะเบียนรถและอะไรต่างๆเนี่ยต้นทางเนี่ยมันก็น่าจะมาจากกรมการขนส่งทางบกใช่ไหมแต่คุณสิริพงษ์บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มาจากทางนั้นมันคือการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานภายนอกเนี่ยเรียกใช้ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกได้โดยที่ตรงนี้มันเป็นวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนต้องยื่นเอกสารซ้ำเอกสารซ้อนนะฮะเชื่อมโยงข้อมูลกันอาจจะรั่วไหลในการเชื่อมต่อข้อมูลตรงนั้นก็ได
1: ้
0: ก็ยังไม่ฟันธงว่ามันหลุดมาจากภาครัฐหรือหลุดออกมาจากหน่วยงานนอกหรือเอกชนที่เขาใช้ข้อมูลตรงนี้นั่นเองนะครับยังไม่สรุปส่วนคุณนิติกรบุญยะกุลเจริญอนุกรรมธิการเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลไทยเปิดเผยฮะว่าลองค้นหาทะเบียนรถของตนเองก็พบครับว่าข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนบางส่วนรวมถึงรายละเอียดรถข้อมูลประกันรถด้วยนะฮะประกันภัยก่อนที่จะทดลองกับทะเบียนรถของบุคคลอีกหลายรายพบว่าข้อมูลลักษณะเดียวกันฮะก
1: ็
0: ได้แจ้งกับPDPC นะฮะและเผยแพร่คำเตือนประชาชนเป็นที่รับทราบนะฮะคุณนิติกรบอกว่าระบบ API เป็นช่องทางที่หลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลกันจึงยังไม่สามารถสรุปนะฮะได้ว่ามันรั่วไหลจากไหนกรมการขนส่งทางบกไหมโอ้ไม่ได้ยังฟันธงไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกยังไม่ใช่จำเลยนะฮะผมพูดเองนะครับเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานเชื่อมแต่นั่นแหละก็จะต้องไปดูต่อไปว่ายังไงต่อไปดังนั้นแล้วผู้ที่ต้องดูแลข้อมูลมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยผมมองแล้วนะครับยังไม่ดีมากนะยังไม่ดีมากนะเพราะทุกวันนี้คุณปณิสราและท่านผู้ฟังฮะเราเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐอะไรต่างๆข้อมูลเนี่ยมันลง data หมดเลยนะฮะฐานข้อมูลหมดเลยคำถามคือไอ้ฐานข้อมูลที่เรามีทุกอย่างเนี่ยมันมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนล่ะนะ
1: ก็ยังเห็นอยู่เลยนะคะหลากหลายอย่างคือสังเกตง่ายๆเลยมิจฉาชีพอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยังตกใจเลยว่ารู้ข้อมูลส่วนตัวเราขนาดนั้นได้ยังไง
0: รู้ยิ่งกว่าพ่อแม่เราอีก
1: นะข้อมูลตรงนั้นมันมาจากไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยคือการกรอกข้อมูลส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเอาไปใช้ในการติดต่อราชการหรือว่าอาจจะมีในภาคเอกชนอื่นๆที่ขอข้อมูลเราไป
0: เอ้ยมีอีกเรื่องนึงนะคือเมื่อกี้ผมพูดกรมการขนส่งทางบกแล้วใช่ไหมก็คือเรายังฟันธงกันไม่ได้เพราะคนเนี่ยไปตั้งข้อสังเกตและบอกว่าเนี่ยแหละกรมการขนส่งทางบกนี่แหละเอาทะเบียนตอนนี้ยังไม่ได
1: ้
0: เพราะว่ามันคือระบบเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่นอาจจะเกิดรั่วไหลตรงนั้นก็ได
1: ้
0: หรืออาจจะเกิดระหว่างการเชื่อมโยงตรงนั้นก็ได้นะฮะดังนั้นต้องไปดูกันต่อไปนะครับส่วนกระทรวงมหาดไทยล่ะโ
1: อ
0: ้มีรูปท่านนายกออกมาตอนแรกผมนึกว่า AI เดี๋ยวรอนายกออกมาเนี่ยวันนายกกลับมาเนี่ยก็จะสงสัยเนี่ยก็ถามก่
1: อ
0: นรูปจริงไหมรูปจริงหรือเปล่าเนี่ยรูปจากบัตรประชาชนมันหลุดมาได้ยังไงเมื่อวานนี้ได้ยินแว่วๆนะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาไทยปลัดมหาไทยก็บอกว่าไอ้รูปอะไรข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่น่าจะหลุดมาจากกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าดูจากข้อมูลที่มันหลุดออกมาแล้วอะลักษณะของข้อมูลเนี่ยไม่น่าจะมาจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพราะอย่าลืมนะคุณเอาบัตรประชาชนไปเสียบไว้หลายที่นะคุณไปโรงพยาบาลคุณเสียบไหมโอ้ยผมขอโทษคือคุณไปเดี๋ยวโรงพยาบาลคนด่าผมคือมันเสียบหลายที่ไงพอการเสียบหลายที่แล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยมันอาจจะเกิดการรั่วไหลจากตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาขอบัตรประชาชนเพื่อที่จะเสียบดูข้อมูลตลอดเลยนะครับแต่ผมไม่เคยดูเลยว่าเขาเสียบไปปุ๊บเนี่ยเขาเห็นอะไรจากไอ้ตัวบัตรประชาชนของเราบ้างสงสัยเหมือนกันนะนั่นแหละตรงนั้นอาจจะเป็นช่องทางของการรั่วไหลของข้อมูลช่องทางของการรั่วไหลของข้อมูลเนาะอันนั้นน่าสนใจเพราะว่าคือตั้งข้อสังเกตคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทั้งหมดทั้งหมด อยู่ใน data ทั้งหมดแล้วหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการดูแลข้อมูลตรงนี้และปกป้องข้อมูลให้ดีที่สุดไม่ให้มีคนนำข้อมูลไปเผยแพร่นะครับคือถ้าเผยแพร่ด้วยการเจาะระบบอันนั้นก็น่าตำหนิส่วนหนึ่งแล้วก็คือว่าทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีการซื้อขายข้อมูล
1: อันนี้ก็ยิ่งน่ากังวล
0: อันนี้ทุจริตเนี่ยยิ่งหนักกว่าคุณปณิสราคืออย่างผมนะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผมไปใช้เนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้มีความลับอะไรมากใช่ไหมแต่บางคนเขาอาจจะมีความลับมากไงจดทะเบียนสมรสแล้วไม่อยากให้ใครรู้
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นประเด็นใหญ่
0: แล้วยังมีอันนี้ดีน
1: ะ
0: กฎหมายเนี่ยกฎหมายที่มันออกมาเมื่อปีนี้แหละเมื่อต้นปีเนี่ยผมไปดูมาฟังดีๆนะครับชื่อกฎหมายพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นพุทธศักราช2569ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ29มิถุนายน2569ชื่อยาวมากสาระสำคัญคืออะไรฮะให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนในการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนพูดง่ายๆสมมุติผมเป็นกระทรวงหนึ่งที่ผมมีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนกระทรวงอีกกระทรวงอ่ะ กระทรวง B มาขอผมนี่ขอข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยของประชาชนตรงนี้หน่อยเพื่อที่จะไปทำฐานข้อมูลในการทำนี่นี่นี่นี
1: ่
0: โครงการรัฐบาลผมก็ต้องส่งข้อมูลนั้นให้โดยที่ผมไม่ต้องไปขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเลยยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างอย่าฟ้องผมนะครับสมมติผมเป็นผมอยู่มหาดไทยแล้วผมมีข้อมูลประชาชนของทุกคนคุณอยู่กระทรวงอะไรอะสาธารณสุขใช่ไห
1: ม
0: อยากจะได้ฐานข้อมูลเพื่อที่จะทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพคุณก็มาขอผ
1: ม
0: ผมเป็นมหาไทยผมก็ให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณไปถูกไหมฮะโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากประชาชนตรงนี้มันเป็นกฎหมายที่สามารถให้หน่วยงานรัฐผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเขาไปยังอีกหน่วยงานนึงได้เลยนั่นคือหน่วยงานรัฐในการที่จะจัดทำเกี่ยวกับบริการสาธารณะหรือการดูแลประชาชนหรือจะทำบัตรคนจนนะคุณนึกออกไห
1: ม
0: คือการที่กระทรวงการคลังจะต้องอะไรอะไรเองเน
1: ี่
0: ย
1: ข้อมูลหน่อย
0: ไปเก็บใหม่เนี่ย
1: มันก็จะใช้เวลา
0: ใช้เวลานานก็อาจจะขอจากกรมการปกครองหรือหน่วยงานอื่นๆหรือสัมภาระถูกไห
1: ม
0: ในการที่จะใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อจะทำฐานข้อมูลในการทำโครงการของรัฐนี่แหละคือกฎหมายที่มีบังคับใช้คำถามคือว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเราดูแลกันดีแค่ไหนเราดูแลกันดีแค่ไหนนะฮะเพราะว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยถ้าข้อมูลมันรั่วไหลเนี่ยไปเปิดเผยสู่บุคคลภายนอกเนี่ยมันอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์เขาแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดดูง่ายๆนะฮะอย่างสมมติผมต้องการจะทำร้ายคนคนหนึ่งเนี่ยผมอยากรู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ยังไงแล้วผมคีย์เข้าไปในเว็บเนี่ยแล้วผมรู้ทุกอย่างเขาเลยรู้แม้แต่ทะเบียนรถบ้านอยู่ไหนภรรยาชื่ออะไรอะไรแบบเนี่ยมันก็ความปลอดภัยมันมีไหมล่ะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: นั่นแหละอันนี้คือคร่าวๆนะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เดี๋ยวต้องดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างอ่ะกระทรวง DE ใช่ไหมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยด้วยไหม
1: คมนาคมด้วย
0: สรุปเลยนะฮะรัฐบาล
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะต้องแถลงว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันหลุดมาจากไหนแล้วก็เราจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรครับติดตามดูกันในวันนี้ครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอะไหนบอกว่าช่วยออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: นี่เธอ ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานคปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: สว
1: ั
10: สดีค่ะ
1: ท่านคะสำหรับ OECD อยากจะให้ท่านอธิบายฟังหน่อยค่ะว่า OECD เนี่ยคืออะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยอย่างไรบ้างคะ
10: ค่ะ OECD นะคะก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะองค์การนี้เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ก่อตั้งเมื่อปี1961ค่ะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะผ่านบทบาทของการแลกเปลี่ยนนโยบายแล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะOECD ค่ะมีสมาชิกทั้งหมด38ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาประเทศในภาคพื้นยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะรวมถึงประเทศที่อาจจะมีรายได้ปานกลางระดับสูงมาประเทศเช่นเม็กซิโกหรือว่าโคลอมเบียนะคะแล้วก็ในสำหรับประเทศไทยค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยรัฐบาลของเราค่ะก็ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเมื่อปี2567ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราตั้งเป้าหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิกให้ได้ภายในปี2573ค่ะสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะแข่งขันแล้วก็สร้างการเติบโตที่เข้มแข็งในระยะยาวนะคะนอกจากนี้ค่ะหลายคนก็อาจจะมองว่า OECD ค่ะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมาตรฐานของ OECD อะค่ะจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยโดยตรงเพราะว่ามาตรฐานของ OECD เนี่ยก็จะครอบคลุมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการสาธารณสุขการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าการต่อต้านการทุจริตนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะให้ยกตัวอย่างด้านการต่อต้านการทุจริตอะค่ะค่ะประเทศไทยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้แล้วก็สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจังนะคะประชาชนก็จะได้รับบริการภาครัฐที่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้มากขึ้นการที่จะขออนุญาตหรือว่าติดต่อราชการก็จะมีขั้นตอนที่ชัดเจนจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจแล้วก็จะเป็นการลดโอกาสในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะจะเรียกรับสินบนสำหรับในภาคธุรกิจนะคะการที่เราได้นำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้อะค่ะก็จะทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะไม่ต้องแบกรับต้นทุนแสงจากการจ่ายเงินใต้โต๊ะนะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะก็จะทำให้นักลงทุนนะคะเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและการจ้างงานในขณะเดียวกันค่ะหากว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสและเป็นอิสระการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างเท่าเทียมซึ่งสิ่งนี้ค่ะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะ แต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนนะคะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
1: ครับ
0: ในมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะปปช.มีบทบาทหรือภารกิจใดบ้างฮะที่สอดคล้องกับหลักการและข้อแนะนำของ OECD ฮะแล้วก็เรื่องไหนที่เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษฮะ
10: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะ
0: ครับ
10: โดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะ

0: ความสำคัญเฉพาะการที่มีกฎหมายที่ดีแต่ว่า OECD อะค่ะก็ยังจะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังดังนั้นเนี่ยการที่เรานำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้ก็จะช่วยยกระดับการต่อต้านการทุจริตของไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในระยะยาวค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็เลยจะขอถือโอกาสค่ะประชาสัมพันธ์การประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะคะณโรงแรม The Academy ค่ะจะมีการจัดการประชุมในหัวข้อการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและก็ธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านการต่อต้านสินบนของ OECD นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้ผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและก็ผู้เชี่ยวชาญจาก OECD ค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และก็ประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการต่อต้านการให้สินบนค่ะรวมถึงแนะนำแนวทางการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากลซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือ เป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินการธุรกิจแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตค่ะ
1: ค่ะท่านคะถ้าหากประเทศไทยเราเนี่ยยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทาง OECD ตรงนี้จะช่วยพัฒนาประเทศไทยอย่างไรบ้างคะในฐานะประชาชนเนี่ยเราสามารถที่จะมีบทบาทหรือว่ามีส่วนร่วมกับตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากค่ะเพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะไม่ว่าสร้างความมั่นใจอะค่ะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะสำหรับในส่วนของประชาชนค่ะทุกคนก็จะมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการทุจริตโดยประชาชนนะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและก็แจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆของสำนักงานปปช.ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งแล้วก็ผู้แจ้งเบาะแสนะคะจะได้รับการคุ้มครองเป็นความลับแล้วก็ในท้ายที่สุดค่ะการสร้างสังคมที่โปร่งใสก็จะไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งหากทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยของเราอะค่ะก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเราก็จะมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแล้วก็เราก็จะพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็
1: ท่านคะเมื่อประเทศไทยเราเนี่ยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้ตรงนี้จะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การปราบปรามการทุจริตอย่างไรบ้างคะคือหลายคนเนี่ยเขากังวลว่าการใช้มาตรฐาน OECD จะทำให้กฎหมายเข้มงวดขึ้นอย่างภาคธุรกิจตรงนี้จะได้รับผลกระทบบ้างไหมคะ
0: สิ่งที่ OECD ให้ความสำคัญนะคะไม่เพียงแต่การมีกฎหมายที่ดีค่ะแต่ว่า OECD ค่ะจะยังเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็เท่าเทียมกับทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากประเทศไทยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้นะคะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค่ะก็จะต้องยกระดับการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมีความเป็นอิสระมากขึ้นซึ่งผลที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้กระทำความผิดค่ะจะถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทนะคะทำให้การทุจริตค่ะเกิดต้นทุนที่สูงขึ้นและก็จะเกิดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วอะค่ะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนแล้วก็นานาประเทศว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีระบบการบังคับใช้กฎหมายที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นธรรมสำหรับในภาคธุรกิจนะคะในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวเช่นก็อาจจะต้องมีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้สินบนการพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแล้วก็มีการ

0: สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอะค่ะก็จะไม่ใช่เป็นภาระที่จะสูญเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าแล้วก็นักลงทุนในทั้งในและต่างประเทศค่ะซึ่งในระยะยาวเนี่ยมาตรฐานของ OECD ก็จะช่วยให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตอะค่ะก็จะไม่เสียเปรียบจากการทุจริตซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อทั้งภาคธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาสังคมและประชาชนนะครับจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับท่านครับ
0: ค่ะการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการให้สินบนตามแนวทางของ OECD นะคะไม่ใช่ภารกิจของสำนักงานปปช.เพียงหน่วยงานเดียวแต่ว่ายังจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนค่ะทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสแล้วก็มีธรรมาภิบาลการก้าวสู่มาตรฐานของ OECD นะคะจะไม่ใช่เพียงการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศอย่างเดียวค่ะแต่มันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศให้โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็แข่งขันได้ในระดับสากลค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนชาวไทยทุกคนดังนั้นนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะร่วมติดตามการประชุมการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านการต่อต้านการให้สินบนของ OECD นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคือวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะคะโดยการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีสำคัญในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญของ OECD แล้วก็นานาประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานการทุจริตของยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตนะคะซึ่งก็จะเชื่อมั่นว่าความรู้แล้วก็ข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีระบบกำกับดูแลที่โปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ครับนี่คือเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือประเทศไทยนะครับก็จะก้าวเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับท่านนายกก็ตั้งความหวังนะครับและมีความเชื่อนะฮะให้ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยภายในปีหน้านะครับภายในปีหน้าซึ่งการที่จะเป็นสมาชิกของ OECD ได้เนี่ยเราจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยให้เขาเห็นเขาถึงจะให้เราเป็นสมาชิกดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปภายในประเทศของเราเนี่ยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก
2: ็
1: จะต้องเร่งดำเนินการนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราที่จะเข้าสู่เป็นสมาชิกของ OECD นะครับได้ฟังกันมาเยอะได้ยินมาก็มากครับคนก็บอกว่าเป็นเรื่องไม่ไกลตัวนะฮ
2: ะ
1: แต่ยังไงมันก็ไกลตัวเพราะว่าพอไปถาม OECD ไปถามใครก็เกาหัวยังงงอ่ะคือเอาง่ายๆแล้วกันการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยถ้าเข้าได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเกิดประโยชน์แน่นอนนะครับในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในเชิงอะไรต่างๆนะครับซึ่งภาครัฐตอนนี้ก็เร่งผลักดันนะครับให้คุณสมบัติของประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ได้นะครับ
2: ค่ะ
1: ผู้ฟังสอบถามไม่ได้สอบถามคุณพิสมัยจึงสวัสดิ
2: ์
1: บอกว่าติดตามอยู่ทาง AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์
1: ชัดเจนแชร์ด้วยค่ะอันนี้ผมต้องแจ้งนิดนึงนะฮะว่า AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับตั้งแต่วันที่6ถึง7นะครับพรุ่งนี้กับมะรืนนี
2: ้
1: พฤหัสที่6วันศุกร์ที่7นะครับจะขอ งดออกอากาศเป็นเวลา2วันครับเพราะว่าเครื่องส่งเนี่ยจะต้องมีการซ่อมบำรุงปรับปรุงระบบส่งสัญญาณพัฒนาอุปกรณ์ภายในสถานีนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการส่งสัญญาณเสียงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นสรุปนะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งฮะ
2: ค
1: ลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับจำเป็นต้องหยุดให้บริการงดออกอากาศชั่วคราวในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ 6-7 สิงหาคมนะครับแล้วก็จะกลับมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะฮะก็ขออภัยในความไม่สะดวกณที่นี้ด้วยนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ยังสามารถติดตามรายการเราผ่านออนไลน์ได้นะครับ
2: ได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: หรือว่าคลื่นวิทยุประจำจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาก็ยังฟังได้เพราะเขารับทางเซตเทอร์ไลท์รับทางดาวเท
2: ียม
1: นะครับ
2: ค่ะติดตามเรื่องหมอพร้อมกันหน่อยนะคะแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะจริงๆเชื่อว่าคือนานมาแล้วนะไม่ได้ใช้
1: หมอพร้อมแต่เขาบอกว่าไม่พร้
2: อ
1: มอุ้ยรัฐมนตรีนี่ก็นามสกุลพร้อมนะฮะสันติพร้อมพัฒนะฮะ
2: คุณพัฒนา
1: คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ขอไปสันตินี่พ่อท่านนะหรืออะไรเนี่ยหมอพร้อมโดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์สองพร้อมปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ยข้อมูลอ่ะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงตกลงพร้อมจริงไหมเนี่ย
2: นะคะเรื่องนี้นะคะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์โดยท่านรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะหลังจากที่เขามีการประชุมกันนะก็อาจจะประชุมเรื่องของการเตรียมจัดงานด้านเวลเนสนะคะโครงการอาสาพัฒนาโครงการอาสาพยาบาลชุมชนนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องราวแต่อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่เป็นประเด็นที่เขาบอกว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเยอะก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะคือมันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วว่างานประวัติในการรักษานะคะก็มีข้อเสนอมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะให้ออกหนังสือรับรองเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเรื่องของการประกันสุขภาพหรือการเคลมประกันเอกชนต่างๆนะคะเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากข้อมูลใดที่มันคลาดเคลื่อนก็จะดำเนินการทุกวิถีทางนะคะไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะคะท่านบอกว่าคือคำร้องที่เข้ามาเนี่ยประมาณ 13,000 เรื่องนะคะแต่พอตรวจสอบแล้วจริงๆแล้วอย่างหยุดก็คือประมาณ 7,000 คนก็เยอะอยู่ดีนะคะเขาบอกว่าบางคนก็คือเหมือนกังวลแล้วว่าแจ้งเข้ามาซ้ำๆมานะคะหลังจากนี้เราก็จะแยกข้อมูลส่งเป็นรายจังหวัดนะคะให้ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมกันอีกทีวันศุกร์นี้นะคะนอกจากนี้นะเขาบอกข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเกิดจากความคาดเคลื่อนของบุคลากรผู้บันทึกข้อมูลประกอบกับตัวชี้วัดเนี่ยมีจำนวนมากนะคะส่วนกรณีที่อาจจะมีการจงใจบันทึกข้อมูลหาผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าตั้งใจทุจริตนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาบอกว่าสัดส่วนน้อยแต่แสดงว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีนะ
1: ฟังแบบนี้คือไม่คือเรื่องนี้มันไม่สามารถที่จะยืนยันได้ไง ว่ามันไม่มีทุจริตเลย ถ้าเกิดมันออกมาปุ๊บเอามันมีนี
2: ่
1: เสร็จนะฮะก็นั่นแหละ
2: ต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะตรงนี
1: ้
2: ซึ่งคุณพัฒนาบอกว่ากระทรวงเนี่ยก็ยังยืนยันนโยบายเรื่องของข้อมูลสุขภาพประชาชนผ่านระบบหมอพร้อมนะคะว่าคือระบบหมอพร้อมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่เอาไว้ใช้แสดงข้อมูลนะคะจากหน่วยบริการคือต้นตอในการบันทึกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ที่เราไปทำการรักษานะคะแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ถามว่าพอมันเกิดประเด็นนี้เนี่ยทางสังคมออนไลน์เขาก็ไปโพสต์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นคัมภีร์หาเงินเข้าร.พ.ส.ต.หรือเปล่า
1: ก็อยากเห็นคัมภีร์นั่นเหมือนกันทำยังไงหาเงินเข้า
2: เขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล
1: เฮ้ยถ้าหาเงินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ดีนะครับ
2: เออ
1: แต่ถ้าเกิดหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเน
2: ี่
1: ยมันไม่ถูกครับ
2: ถูกต้องนะคะ
1: คัมภีร์เงินเข้าโรง
2: นั่นแหละนะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบนั่นแหละนะมันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงคือสาเหตุมันก็มีหลายสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนในประเด็นการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะแล้วก็ลายบัญชีทางการหมอพร้อมนะคะซึ่งก็มีการตั้งงบทุกปีโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ระบบลายนะคะปีละประมาณ16-18 ล้านบาทนะคะซึ่งกระทรวงเนี่ยสามารถจัดซื้อในราคา16 ล้านบาทต่อปีได้โดยไม่จำกัดจำนวนข้อความที่จะส่งถึงผู้ใช้บริการหมอพร้อมนะคะทางคุณพระนาก็บอกก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าถ้าคิดตามค่าบริการตามอัตราปกติของไลน์เนี่ยประมาณ40 สตางค์ต่อข้อความถ้าคูณกับจำนวนคนหลายล้านคนต่อปีเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่านี้นะคะ
1: นี่คือเรื่องหมอพร้
2: อม
1: ที่พร้อมไหม
2: อาจจะยังตอนนี
1: ้คือคนก็ไม่ได้ใช้นานคือผมก็ไม่ได้ใช้นานอันนี้เป็นส่วนตัวนะ
2: เหมือ
1: นกันค่ะก็แต่ยังไงข้อมูลภาครัฐแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้มันควรที่จะถูกต้องเราจะต้องไปทำให้มันถูกต้องต่อไปนะฮะส่วนเรื่องของบัตรทองนะฮะบัตรทองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่มีใครคิดล้มบัตรทองโ
2: อ
1: ้แต่ต้องปฏิรูปเพื่ออุดช่องโหว
2: ่
1: หลังโรงพยาบาลรัฐขาดทุนอย่างหนักเสี่ยงล้มละลายในอนาคตจัดสรรงบไม่ตรงจุดขยายสารพัดกองทุนย่
2: อ
1: ยแต่งบรักษาไม่เพียงพอนะครับจะต้องมีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลและประชาชนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมป้องกันแล้วก็รักษาอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้มาจากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฮะอันนี้ก็สั้นๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนนะฮะเมื่อวานนี้รัฐบาลก็แถลงนะครับเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนนะฮะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็บอกครับว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดฮะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนประกาศนี้ฮะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ครับแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยนะฮะแล้วมีแนวทางที่จะดำเนินงานชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยเสริมสร้างสุขภาพและใจและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยขั้นตอนในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นยังไงต่อรวมกลุ่มเสร็จตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำหนดแผนงานและออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการในชุมชนเช่นการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลการสร้างรายได้เสริมแล้วก็การทำกิจกรรมร่วมกันในสังคมนะฮะอันนี้ก็เป็นการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยตอนนี้เราเต็มรูปแบบแล้วล่ะตอนนี้จะมีแนวทางในการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนนะฮะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ดีมีสุขกันครับ
2: ค่ะติดตามเรื่องของการตรวจหลักฐานคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลหน่อยค่ะ
1: เ
2: มื่อวานนี้นะคะที่ศาลฎีกาถนนราชดำเนินในค่ะศาลนัดตรวจหลักฐานนะคะคดีระหว่างคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะผู้ร้องกับ44ส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะผู้คัดค้านกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนะคะจากทั้งหมดที่ลงชื่อแก้ไขมาตรา112นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ผู้ร้องแล้วก็ทนายความนะคะผู้รับมอบอำนาจบางส่วนนะโดยมีคุณสุรพงษ์อินทรถาวร นะคะเลขาธิการปปช.เดินทางมาด้วยค่ะศาลสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานในเบื้องต้นเห็นควรนัดวันไต่สวนพยานผู้ร้อง4นัด9ปากนะคะโดยนัดไต่สวนพยานปากแรกเนี่ย25สิงหาคมนี
1: ้
2: นะคะส่วนพยานผู้คัดค้านอีก60ปากนะคะกำหนดเริ่มไต่สวนนัดแรก3พฤศจิกายนแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยก็คือปีหน้าเลย18พฤษภาคม70นะก่อนนัดฟังคำพิพากษานั่นเองซึ่งเขาบอกพยาน60ปากที่พูดถึงเนี่ยก็จะมี3กลุ่มหลักๆนะคะก็คือกลุ่มผู้คัดค้านนะคะตัวอดีตส.ส.ซึ่งก็คาดว่าบุคคลสำคัญอย่างคุณพิธานะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็น่าจะเข้าเบิกความต่อศาลด้วยตนเองนะแล้วก็กลุ่มนักวิชาการนะคะทั้งด้านนิติศาสตร์รัฐ

0: โอ้ข้ามปีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไปถึงพฤษภาคมปี70หลังพฤษภา70ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำพิพากษาต่อไปนะครับเท่ากับว่าคดีนี้เนี่ยคำพิพากษาก็จะน่าจะออกมาเนี่ยช่วงกลางปี
1: หน
0: ้
1: า
0: ช่วงกลางปีหน้านะครับก็เป็นมหากาพย์ที่ยาวนานนะส่วนเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะอันนี้ก็โอ้โหมีความคืบหน้าม
1: ีความคืบหน้าน
0: ะฮะคุณประกรณ์นินทรประพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายหลังๆนี่ท่านออกมาบ่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบหน่วยงานบ้างเรื่องของการทุจริตบ้างเพราะว่าท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายเพราะเป็นอดีตเลขากฤษฎีกาเก่านะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยแม่นยำนะฮะแม่นยำมากนะฮะก็ไปพูดเรื่องของการตรวจสอบผลทุจริตท้องถิ่นนะฮะก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรกันบ้างมีขั้นตอนใดที่บกพร่องบ้างซึ่งเราพบข้อบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนขีดเส้นใต้นะครับเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนซึ่งมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า100คน
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องทำไมมันหลายซึ่งจังเลยเรื่องการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตคดีแพ่งกับผู้เกี่ยวข้องนั้นบอกว่าว่ากันไปตามลำดับเพราะอันนี้เป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรบ้างควรดำเนินการอย่างไรต่อนะครับเพื่อให้นายกมีข้อสั่งการต่อไปนะฮะอันนี้คือความคืบหน้าทุจริตท้องถิ่นนะฮะ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากร

0: วันน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
2: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเตือนผู้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดมีความผิดตามกฎหมาย
3: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกสซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
3: ่ You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: 4ปีของการยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทยจากจุดเริ่มต้นของงานส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในวันวานสู่วันนี้วันที่ปศุสัตว์กลายเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของประเทศตลอด84ปีของการเดินทางคือบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยและพาระบบการผลิตสัตว์ของไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลปี2568กรมปศุสัตว์สร้างอีก1ก้าวสำคัญด้วยมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์สูงกว่า 3.3 แสนล้านบาทตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางเศรษฐกิจแต่หมายถึงความเชื่อมั่นที่ทั่วโลกมีต่อมาตรฐานของไทยนี่คือหลักฐานว่าปศุสัตว์ไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกอย่างแท้จริงทั้งเนื้อไก่แช่แข็งสินค้าหลักของประเทศอาหารสัตว์เลี้ยงดาวรุ่งที่เติบโตต่อเนื่องและสัตว์มีชีวิตที่สะท้อนระบบควบคุมโรคที่เข้มแข็งรวมถึงนมไข่น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ร่วมกันขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนเราจึงไม่หยุดพัฒนากรมปศุสัตว์ยกระดับการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม DLD e-tracking ระบบติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่าน GPS แบบ real time บน mobile application ทุกการเคลื่อนย้ายตรวจสอบได้ทุกเส้นทางโปร่งใสครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการนำผ่านการส่งออกและพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษใช้แค่ระบบติดตามแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมโรคป้องกันการลักลอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารแม่นยำรวดเร็วโปร่งใสภายใต้วิสัยทัศน์ทำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริงครอบครัวปศุสัตว์ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากฟาร์มสู่จานอาหารทุกขั้นตอนคือความใส่ใจทุกกระบวนการคือความรับผิดชอบเพื่อให้เกษตรกรไทยมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นและเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศ5พฤษภาคมวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ84ปีจากอดีตสู่ปัจจุบันและก้าวต่อไปสู่อนาคตเราจะยังคงเดินหน้าด้วยพลังของครอบครัวปศุสัตว์กรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ความทันสมัยด้วยหัวใจดิจิทัลเพื่ออนาคตปศุสัตว์ไทยที่มั่นคงยั่งยืนและก้าวไกลสู่เวทีโลก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะพบกับรายการเกษตรอินดี้เป็นประจำทุกวันพุธเวลา 9:00 น. 10 นาทีถึงเวลา 10:00 น. นะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 95.75 MHz แล้วก็ทาง Facebook Page สวท.ชลบุรี 99.75 วันนี้เป็นวันพุธที่5สิงหาคมพบกับดิฉันรุ่งนภาจันเหลืองเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้พาคุณหมอโอมมาพบปะท่านผู้ชมผู้ฟังรายการทุกท่านกันซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยได้ฟังเราสองคนมาจัดรายการบ้างแล้วนะคะคุณหมอนะคะยังไงก็ตามวันนี้ก็ขอเชิญคุณหมอโอมแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมผู้ฟังรายการด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับผมธนพลแดงประชานะครับหรือว่าหมอโอมนะครับก็ตอนนี้ดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีนะครับก็มีงานที่ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.ศูนย์นะครับก็คือให้ดูแลเรื่องงานผสมเทียมแล้วก็งานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ของโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์นะครับผม
2: ก็เพราะว่าคุณหมอโอมเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในงานด้านการผสมเทียมนะคะก็รบกวนคุณหมอแนะนำท่านผู้ชมด้วยว่าตอนนี้เรามีภารกิจอะไรบ้างคะ
1: โอเคครับภารกิจของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีนะครับเรามีภารกิจสำคัญคือการขยายสายพันธุ์ดีด้วยการผสมเทียมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการผสมเทียมเนี่ยเป็นวิธีลัดและก็การย่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ได้สายพันธุ์ที่ดีเร็วขึ้นนะครับซึ่งเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการด้านการผสมเทียมในพื้นที่ 8จังหวัดของปศุสัตว์เขต2นะครับแล้วก็หากเรามีปัญหาปัญหาระบบสืบพันธุ์ปัญหาผสมติดหญ้าวัวไม่เต็มสัตว์เงี้ยครับเราก็จะมีการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับซึ่งทางศูนย์เนี่ยจะมีทีมที่จะออกไปช่วยแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์นะครับแก้ไขปัญหาพวกวัวผสมติดหญ้าหรือว่าวัวไม่เป็นสัตว์นะครับโดยชนิดสัตว์ที่เราออกไปแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ก็จะเป็นพวกโคเนื้อโคนมแล้วก็กระบือนะครับนอกจากงานหลักๆก็คืองานผสมเทียมและงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์เนี่ยเราก็ยังมีงานด้านอื่นด้วยนะครับเช่นงานผลิตน้ำเชื้อไก่นะครับเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการที่จะลืมไม่ได้เลยเนี่ยที่จะพูดถึงก็คือโครงการโคบาลบูรพาครับผม
2: ค่ะก็ตอนนี้ก็คือขอเชิญรับฟังรับชมคลิปเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนย์ค่ะขอเชิญชมค่ะขอเชิญค่ะ
3: ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีหรือสพท.ชลบุรีตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางมีพื้นที่ตั้งในส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและมาตรฐานเพื่อพัฒนาปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนศูนย์วิจัยการผสมเทียมชลบุรีเริ่มเปิดให้บริการด้านผสมเทียมแก่เกษตรกรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510และเมื่อปีพ.ศ. 2545กรมปศุสัตว์ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารระบบราชการใหม่ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมชลบุรีมาเป็นศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดเป็นศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งหนึ่งในจำนวนศูนย์ทั้ง10ศูนย์ในสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสพท.ชลบุรีดูแลรับผิดชอบและให้บริการจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือเขตรับผิดชอบด้านปศุสัตว์เขต2จำนวน9จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกและสมุทรปราการสพท.ชลบุรีมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. บริการผสมเทียมโคนมโคเนื้อกระบือแพะ 2. บริการและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์

0: 3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ผสมเทียมให้กับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ 4. งานอื่นๆเช่นงานวิจัยด้านระบบสืบพันธุ์สัตว์งานตรวจมาตรฐานศูนย์น้ำเชื้องานฝึกสอนนักศึกษาฝึกงานงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพื้นที่รับผิดชอบเป็นต้น
1: ฟาร์มบุญธรรมระบาย
2: ค่ะ
1: อยู่ที่บ้านเลขที่63หมู่2ตำบลเอ้ยหมู่10ตำบลหนองวิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี
2: ค่ะ
1: เริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่ปีพ.ศ.37 37 38พ.ศ.
2: เลี้ยงมาแต่
1: โครงการพระราชดำริรัชกาลที่9อ่ะตั้งก็เริ่มไอ้นี่เลยจ้ะ
2: ตั้งแต่เริ่ม
1: ที่เลี้ยงวัวเลยมาช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ทำได้มาทำทีแรกใหม่ๆมาทั้งทำเบอร์หูทำประวัติวัวมีกี่ตัวอะไรกี่ตัวมาจับผสมเทียมมาอะไรอีกวะ
2: โอเค
1: ช่วยรักษาวัว
2: ช่วยรักษาวัว
1: ช่วยรักษาวัวก็ช่วยทำคลอดดีมาก
2: รู้สึกดี
1: ขอบคุณมากเลยที่ว่าแล้วผอ.เนี่ยไม่ว่าจะมากี่คนเนี่ยเขาจะส่งหมอมาดูประจำเลยจะมีหมอให้ประจำความเลย
2: โอเค
0: สพท.ชลบุรีมุ่งมั่นที่จะวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพรวมถึงเป็นศูนย์กระจายสัตว์พันธุ์ดีโดยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเป็นการพัฒนาปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของปศุสัตว์ไทยต่อไป
3: ทุกท่านก็คงได้ทราบถึงภารกิจของเราแล้วนะคะ
4: ครับก็เมื่อกี้ที่เราดูในคลิปวิดีโอนะครับก็จะเป็นภารกิจหลักของศูนย์แล้วครับนอกจากภารกิจหลักที่เรามีแล้วนะเราก็ยังมีงานกิจกรรมอื่นในแต่ละวันด้วยนะครับซึ่งเรามีการจัดสรรแบ่งงานกันในศูนย์นะครับโดยที่ศูนย์ของเราเนี่ยมีบุคลากรดังต่อไปนี้นะครับก็คือเรามีข้าราชการทั้งหมด8ท่านนะครับแล้วก็มีพนักงานราชการทั้งหมด30ท่านนะครับเรามีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปประจำการเพื่อให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งสำนักงานก็คือศูนย์เราเนี่ยเป็นหน่วยงานแม่และก็จะมีการจัดทีมเพื่อไปช่วยในแต่ละเดือนนะครับช่วยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างของโครงการโคบาลบุรพานะครับโคบาลบุรพาเนี่ยหน่วยงานคือสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบในงานด้านการผสมเทียมนะครับส่วนศูนย์ผสมเทียมชลบุรีเนี่ยจะเป็นหน่วยที่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์เช่นอะไรเช่นวัวพวกวัวผสมไม่ติดหรือว่าวัวที่หลังคลอดลูกมาแล้วไม่มีอาการเป็นสัตว์นะครับทางเราก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์แล้วก็ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านชมคลิปการปฏิบัติงานของเราในโครงการโคบาลบุรพาครับ
0: แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์กิจกรรมโคบาลบุรพาโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีทีมงานลงพื้นที่พูดคุยเข้ารับฟังและปรึกษาหารือปัญหาระบบสืบพันธุ์ของโครงกับเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม Dust on my boots Wind in my face That old arena My sacred place ทำการประเมินสภาพร่างกายโคเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจระบบสืบพันธุ์และนำโคเข้าส่องให้เรียบร้อย Dance with the cowboy's fate The bull bucks highเริ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยตรวจระบบสืบพันธุ์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

0: ามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
1: วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีนะคะสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ซึ่งอยู่ภายใต้กรมปศุสัตว์เพราะว่าเราเป็นสำนักงานที่มีอยู่ในส่วนภูมิภาคแต่สังกัดส่วนกลางค่ะ
2: ครับผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะครับในวันที่9กันยา2569นี้ทางสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์นะครับจะครบรอบ70ปีในการก่อตั้งนะครับก็เราก็จะมีงานแสดงนิทรรศการเพื่อระลึกถึงนะครับณที่สำนักงานสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ส่วนราชการกรมปศุสัตว์ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมงานนะครับ
1: ไปร่วมงานนะคะซึ่งจะมีแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผสมเทียมหรือว่าเป็นวิวัฒนาการที่ตั้งแต่ที่เราเริ่มผสมเทียมจนกระทั่งได้70ปีนะคะ
2: ครับผม
1: แล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นคลิปแชร์เรื่องราวดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญรับชมเลยค่ะ
3: สวัสดีครับมาพบกับผลงานดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันอีกครั้งนะครับสถานการณ์น้ำปี2569ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับจากข้อมูลสภาพอากาศในช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปี70นะครับมีแนวโน้มเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้มีฝนตกน้อยฝนทิ้งช่วงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งในระยะต่อไปนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกใน7ด้านสำคัญด้วยกันครับซึ่งได้แก่ด้านที่1ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง2เก็บน้ำต้นทุนสำรองน้ำให้เพียงพอครับ3พัฒนาแหล่งน้ำระบบชลประทานให้ตรงกับความต้องการ4เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมเครื่องจักรให้พร้อมให้ความช่วยเหลือครับ5จัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่เสี่ยง6วางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ7บูรณาการกับทุกภาคส่วนสื่อสารและแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเตรียมตัวได้ล่วงหน้านะครับปัจจุบันครับสถานการณ์น้ำของประเทศในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศนะครับมีปริมาณรวมกว่า 43,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 56% ของความจุรวมนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรความปลอดภัยของประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปครับและว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่จากสถานการณ์ที่ยังมีความผันผวนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันครับเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับโดยการนำข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจการเกษตรครับมาใช้ประเมินความเสี่ยงเพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดครับทั้งนี้นะครับได้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมกับเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนตามการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกำหนดแนวทางรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญใน5ด้านด้วยกันครับซึ่งได้แก่เพิ่มน้ำต้นทุนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำลดต้นทุนและความเสียหายของเกษตรกรครับรวมถึงติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและนอกจากนี้นะครับทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับให้ข้อมูลด้านการเพาะปลูกการบริหารจัดการน้ำการป้องกันโรคพืชและแมลงเพื่อช่วยสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อรายได้และช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรอีกด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: โอเคครับผมทุกท่านก็ได้รับชมเรื่องราวต่างๆที่ผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้และก็ข่าวสารแล้วนะครับวันนี้ผมกับพี่ลุงนะครับก็เราสองคนนะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ีครับ
4: ตอนนี้ไทยแบ็กของกรมปศุสัตว์นะครับหรือไทยแบ็กกรมปศุสัตว์ไทยแบ็ก DLD ของเราเนี่ยตอนนี้ก็พัฒนาจนได้สายพันธุ์ที่เป็นต้นแบบนะฮะแล้วก็มีความพร้อมที่จะกระจายสู่เกษตรกรนะครับผมโดยช่องทางการติดต่อเนี่ยเกษตรกรเนี่ยสามารถประสานติดต่อผ่านทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนะครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็ศูนย์วิจัยการผสมเทียมทั่วประเทศนะครับทั้ง10แห่งครับผมเงื่อนไขในการรับเนี่ยต้องเข้าเป็นฟาร์มเครือข่ายนะครับของไทยแบ็กของเรานะครับก็คือในเบื้องต้นเนี่ยต้องเป็นฟาร์มที่มีมาตรฐานนะครับก็คือมาตรฐานที่จะได้รับก็คือมาตรฐาน GAP หรือ GFM นะครับ หรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการขอฝ่ามาตรฐานนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือเกษตรกรเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับสำนักงานบริษัทอำเภอหรือสำนักงานบริษัทจังหวัดก่อนนะครับผมแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือเกษตรกรเนี่ยมีความต้องการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อที่เป็นลักษณะสายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูงนะครับที่มีลักษณะไขมันแทรกนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ยินดีที่จะไปส่งเสริมนะครับเพื่อกระจายในส่วนของทั้งน้ำเชื้อพันธุ์ไทยแบ็กแล้วก็ตัวอ่อนที่เป็นต้นพันธุ์นะครับให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับผมเกษตรกรเนี่ยถ้าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเกษตรกรที่มีช่องทางการตลาดหรือเป็นเครือข่ายของเกษตรกรที่เลี้ยงของในส่วนของโคเนื้อคุณภาพสูงอยู่แล้วเนี่ยก็จะไวเลยก็สามารถเข้ามาได้เลยแต่ว่าอันที่สองเนี่ยก็คือถ้าเกษตรกรที่เลี้ยงสายพันธุ์อื่นอยู่อาจจะเป็นในส่วนของพันธุ์ที่เป็นเนื้อแดงเนี่ยตรงนี้ถ้ามีความสนใจก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นเครือข่ายได้เดี๋ยวตรงเนี้ยในส่วนของรายละเอียดว่าในส่วนของการผสมเทียมหรือการกระจายพันธุ์เนี่ยเราก็จะมีการให้คำแนะนำว่าจะต้องผสมแบบไหนนะครับผมเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์มากที่สุดครับผมเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่เรากระจายพันธุ์เนี่ยอยู่ในช่วงปีแรกจะเข้าปีที่2เนี่ยจำนวนในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะที่สมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายของเราเนี่ย27กลุ่มเกษตรกรแล้วก็สมาชิกเกษตรกรเนี่ยประมาณ500รายในเบื้องต้นตอนนี้ทางกรมบริษัทอยู่ในช่วงกำลังขยายพันธุกรรมตรงนี้สู่เกษตรกรครับผมในส่วนของประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับที่เราจะนำเข้าไปส่งเสริมนี่ก็คือเป็นเทคโนโลยีทั้ง3ส่วนนะครับที่ใหญ่ๆเลยก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีจีโนมมาช่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์ช่วยให้เกษตรกรสามารถคัดเลือกสายพันธุ์แต่ตรงนี้อยู่ในขั้นของการวิจัยนะครับในอนาคตไม่น่าจะเกิน5ปีเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะเป็นเพชรคิดหรือมิดคิดที่เป็นลักษณะคัดเลือกยีนที่มีไขมันแทรกจากโคตั้งแต่แรกเกิดเลยสามารถเจาะเลือดตรวจได้นะครับในส่วนที่2เทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ช่วยเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ก็คือเราจะทำการผลิตตัวอ่อนจากพ่อแม่พันธุ์ชั้นเลิศที่ของกรมบริษัทเนี่ยได้คัดเลือกไว้นะครับเพื่อกระจายให้เกษตรกรได้พันธุกรรมก็คือโดยการย้ายฝักตัวอ่อนนะครับตรงนี้ก็สำหรับฟาร์มที่มีการเลี้ยงที่มีความพร้อมนะครับตรงนี้เราก็อาจจะจัดคัดเลือกค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับผมในส่วนที่3เลยที่เกษตรกรจะได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือในเรื่องของการคัดเลือกโคที่มีไขมันแทรกโดยที่ขณะยังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือเราก็จะใช้อุลตราซาวด์เนี่ยไปสแกนไขมันแทรกที่สันนอกนะครับระหว่างซี่โครงที่12กับ13นะครับเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าโคตัวนั้นน่ะมีไขมันแทรกดีไหมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ฮะเพื่อจะเป็นประโยชน์ของเกษตรกรเพื่อจะนำไปช่วยในการขุนในการลดต้นทุนนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาเปล่าในการคัดเลือกนะครับผมครับ
5: มาเรียนรู้การแจ้งเหตุทารุณกรรมสัตว์ง่ายๆผ่านแอป DLD 4.0 กันค่ะก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน DLD 4.0 แอปนี้เป็นแอปของกรมปศุสัตว์เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปรับข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์แจ้งเหตุร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์รองรับการร้องเรียนแจ้งเหตุเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ได้โดยตรงและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบของกรมปศุสัตว์อย่างรวดเร็วและตรวจสอบได้สำหรับขั้นตอนการร้องเรียนผ่าน DLD 4.0 ขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดและเข้าสู่ระบบได้จาก App Store สำหรับ iOS และ Google Play สำหรับ Android จากนั้นลงทะเบียนใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ขั้นตอนที่2เลือกเมนูร้องเรียนการทารุณกรรมสัตว์โดยไปที่หน้าหลักเลือกบริการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์กดร้องเรียนแจ้งเหตุทารุณกรรมสัตว์ขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลการร้องเรียนประกอบด้วยรายละเอียดเหตุการณ์ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุประเภทสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมลักษณะการกระทำที่พบเห็นขั้นตอนที่4แนบหลักฐานด้วยการถ่ายภาพวิดีโอหรือแนบไฟล์ประกอบการร้องเรียนยิ่งมีข้อมูลชัดเจนเจ้าหน้าที่จะสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นค่ะขั้นตอนที่5ส่งเรื่องและรับเลขอ้างอิงเมื่อยืนยันการส่งระบบจะออกเลขที่รับเรื่องสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการผ่านแอปได้ทันทีหลังการร้องเรียนศูนย์รับเรื่องกรมปศุสัตว์ตรวจสอบข้อมูลก่อนประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายทารุณกรรมก็จะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์และจะรายงานความคืบหน้ากลับสู่ผู้ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันข้อดีของการร้องเรียนผ่านแอป DLD 4.0 คือสะดวกรวดเร็วใช้งานได้ทุกที่ข้อมูลถูกจัดเก็บในระบบกลางตรวจสอบย้อนหลังได้ผู้ร้องเรียนได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
1: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

0: รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐ
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคการเกษตรทั้งอุทกภัยและภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานนอกเขตชลประทานอาทิกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำเพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีส่วนใหญ่ติดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ระบบ e-form ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
3: นายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงออนปูบีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz เมกะเฮิรตซ
6: ์ป้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

รรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติน
5: ายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 43และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้แล้วทางนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ200,000แต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ50,000ที่ฝ่ายไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าไปสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่

0: ัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไป
2: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางปคมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางปคมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางชวิสาประทุมมารายงาน
1: ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายและมีผู้ป่วยสะสมราว 1,241 รายโดยในเมืองแห่งนี้มีจำนวนประชากรยุงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่าส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
5: ่ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
7: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
8: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมง และอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
9: ของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
10: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
11: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
12: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 11:00 น.โดยประมาณนะครับผ่านทุกช่องทางนะครับสะดวกช่องทางไหนก็รับฟังกันได้นะครับวันนี้มีข่าวสารเยอะทีเดียวนะก็เริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนเลยนะก็เกี่ยวเนื่องนะกับเหตุนะครับที่มีผู้ต้องหาคือในป๋องในทงเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า2พี่น้องชาวรัสเซียนะแล้วก็ครัวพ่อแม่ลูก3ศพฝังดินนั่นแหละนะครับแล้วก็จับได้ไปแล้วมีการแถลงข่าวไปแล้วท่านนายกลงมาในพื้นที่นะครับแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะในป๋องเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับตำรวจนะครับสภ.ห้วยใหญ่หรือเปล่านะครับนี่เห็นเมื่อวานเนี่ยทางตำรวจบอกเดี๋ยวจะเช็คนะทั้งตำรวจปัจจุบันแล้วก็อดีตข้าราชการตำรวจที่เกษียณไปแล้วประมาณนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ไปพบกับดาบตำรวจเกศรนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าดาบสอนเป็นตำรวจจริงๆด้วยนะแล้วก็บอกว่าเป็นอยู่ฝ่ายสืบนะเป็นตำรวจสืบสภ.ห้วยใหญ่จริงๆแต่ว่าเกษียณอายุราชการมา12ปีแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าปัจจุบันเนี่ยดาบสอนแต่ว่าตอนเกษียณคือช่วงหลังตำรวจที่เป็นดาบพออายุ53 54ก็จะเป็นสัญญาบัตรนะเป็นร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทเนี่ยประมาณนี้นะครับดาบสอนบอกว่าตอนนี้ในโซเชียลพูดถึงว่าน่าจะมีตำรวจเกี่ยวข้องกับนายป๋องหรือเปล่าดาบสอนเลยบอกที่พูดถึงน่าจะเป็นผมเองนี่แหละว่างั้นเถอะนะครับแต่ดาบสอนบอกว่าเกษียณมานานแล้วที่สำคัญตนเองแหละนะเป็นคนจับในป๋องอยู่เป็นประจำเมื่อก่อนนะครับบอกว่ามีทั้งคดีลักขโมยยาข่มขืนอนาจารทำร้ายคือจับมาเขาบอกสมัยวัยรุ่นในป๋องเป็นคนเกเรแต่ยังไม่มีพฤติกรรมโหดร้ายนะครับปัจจุบันเปลี่ยนไปมากที่สำคัญไม่เคยใช้ในป๋องมาเป็นนิ้วก็คือที่พูดถึงนั่นแหละส่งอะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะครับบอกว่าที่โลกออนไลน์ไปพูดถึงเนี่ยไม่จริงนะไม่เกี่ยวนะครับเคยรู้จักก็คือเคยจับมาว่างั้นเถอะแล้วเคยห้ามปรามนะครับสั่งสอนไว้กลับเนื้อกลับตัวมึงอย่าคุกมาเป็นบ้านเลยหยุดซะประมาณนี้แหละนะครับและที่สำคัญเนี่ยดาบสอนบอกว่าจริงๆอะผมเนี่ยเกลียดมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยไปอุ้มไปช่วยเหลืออะไรเลยยืนยันหน้าไฟเลยว่างั้นเถอะนี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นข่าวนี่แหละนะตัวร้อยตำรวจตรีเกศรหรือว่าดาบสอนเพราะฉะนั้นก็แต่เดี๋ยวตำรวจเขาก็จะเช็คอีกครั้งแหละนะแต่เบื้องต้นเมื่อเจ้าตัวออกมาคาดว่าน่าจะเป็นตัวเขาเองนะที่มีการพูดถึงนะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าเคยรู้จักก็คือเพราะเป็นการจับแล้วก็เคยสั่งเคยสอนแหละนะเพราะถ้าเกิดบอกว่าเกษียณไป12ปีเนี่ย12ปีก่อนเนี่ยก็ตัวในป๋องเนี่ยก็อาจจะยังวัยรุ่นอยู่อะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วบอกว่าไม่เคยช่วยเหลือไม่ได้มาเป็นลูกน้องผมเกลียดมันครับก็ดูว่าจะจบยังไงนะเกี่ยวกับเรื่องนี้กรณีในป๋องต้องบอกว่าโหดเหี้ยมเหลือเกินนะครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปเลยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์พร้อมกับพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้การจังหวัดชลบุรีก็เลยร่วมกันประชุมนะครับมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดชลบุรีกว่า300นายเมื่อวานนี้นะครับที่บางละมุงย้ำชัดๆเลยผู้ว่าชลบุรีบอกหลังจากนี้เน้น7มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อย1ต้องมีการติดตามสอดส่องผู้พ้นโทษจากเรือนจำและมาอาศัยในพื้นที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นต่างๆรวมถึงตำรวจก็ต้องมีข้อมูลอย่างนั้นนะครับว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี้ยมีคนที่เพิ่งจะพ้นแต่ก็บอกว่าสอดส่องนะท่านผู้ชมคือคนที่พ้นโทษออกมาแล้วกลับตัวได้ก็มีก็ไม่น้อยแต่ที่พ้นโทษมาแล้วกลับตัวไม่ได้ก็มีเยอะเหมือนกันเราก็เห็นในโซเชียลนั่นแหละบางคน ออกจากคุกมามีลายสักรอยสักเต็มตัวนะครับมาเป็นอินโฟนึกว่ากลับตัวบางคนก็ยังเหมือนเดิมใช้ความรุนแรงนี่กรณีในป๋องก็เช่นเดียวกันนะครับออกมาเดือนแรก3ศพ
เดือนที่2อีก2ศพอย่างเงี้ยโอ้โหเพราะฉะนั้นก็กำชับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็ต้องมีข้อมูลมีผู้พ้นโทษจากเรือนจำออกมามาใส่อยู่พื้นที่ไหนก็สอดส่องดูแลด้วยแล้วก็เรื่องที่2คือการตั้งด่านแล้วก็ตรวจตาพื้นที่โดยชุดสายตรวจหมู่บ้านชรบอย่างสม่ำเสมอนะครับอาจจะต้องมีชุดชรบนะครับกระจายจุดตรวจต่างๆโดยเฉพาะยามค่ำคืนแล้วเดี๋ยวที่เปลี่ยวอ่ะท่านผู้ชมอันนี้สำคัญนะที่เปลี่ยวยังเขาบอกว่าแถวบางละมุงก็แถวห้วยใหญ่อ่ะนะครับแถวเขาชีจันแถวด้านหลังนั่นแหละนะใครที่ขับมอเตอร์เวย์ด้านหลังก็จะรู้นะมันก็จะแบบเป็นป่าเป็นอะไรเยอะๆหน่อยนะครับสามก็คือต้องมีการกวาดล้างเรื่องยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้นเพิงพักบ้านร้างโกดังร้างแล้วก็จุดเสี่ยงนี่ก็ชัดเจนคือพวกที่ลกล้างโกดังล้างบ้านร้างเนี่ยมันดูล้างนะแต่จริงก็จะมีคนอยู่ก็ได้และส่วนใหญ่ก็เป็นคนแบบอาจจะติดยาไปเสพยาไปมั่วสุมเป็นแหล่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนี่ผมว่าดีเนี่ยแบ่งจำได้แบบสมัยเด็กๆถ้าเกิดเดินผ่านจุดไหนที่มันเหมือนเป็นบ้านล้างแต่เวลาเข้าไปเล่นเจอนู่เจอนี่อยู่เนี่ยเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามีก็ต้องทำอ่ะนะเพราะว่ามันเกิดคดีใหญ่แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ4กวดขันเรื่องการแต่งกายอันนี้สำคัญนะท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับตำรวจก็ต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบพร้อมกับสังเกตบุคคลต้องสงสัยที่แต่งกายเรียนแบบข้าราชการด้วยนี่ก็ชัดเจนนะครับคือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเวลาไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยที่เป็นการเป็นงานนะอันนี้ก็ต้องแต่งตัวให้พร้อมและต้องสังเกตบุคคลที่ไม่ใช่ตำรวจแต่ว่าหรือว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ่ะแต่ชอบแต่งเต็มยศเลยว่างั้นเถอะอันนี้อันตรายเพราะบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ตำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์นะท่านผู้ชมนี่เล่าเลยเมื่อ20ปีก่อนนะก็25ปีก่อนตอนเป็นนักข่าวใหม่ๆนะก็คือออกไปทำข่าวกับเจ้าหน้าที่อสแล้วกันนะจังหวัดนึงเราก็โดยออกไปกลางคืนนะเจ้าหน้าที่อสเขาไปตั้งด่านตรวจมอเตอร์ไซค์รถซิ่งบางทีมอเตอร์ไซค์จอดบ้างไม่จอดบ้างบางทีวัยรุ่นไม่จอดเอาพวกไฟฉายกระบอกไฟฉายสมัยก่อนที่เป็นของพวกรปภ.ยามไล่เขี้ยงไล่อะไรจนสุดท้ายมีตำรวจขับรถผ่านมานะถึงได้รู้ว่าการที่ชุดพวกอสพวกอะไรจะไปตั้งด่านอะไรต่างๆไม่ได้ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแนบด้วยอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วก็เฮ้ยนี่แหละนะเพราะฉะนั้นบางครั้งชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะท่านผู้ชมครับ5เข้มงวดเรื่องอาวุธปืนอันนี้จริงๆนายกอนุทินก็ย้ำหลายครั้งนะครับคือครอบครองเนี่ยมีได้นะบางคนเขาก็ซื้อครอบครองไว้แล้วมีใบครอบครองถูกต้องเขาเรียกอะไรป.3อะไรเนี่ยนะครับก็เก็บไว้ที่บ้านไว้อาจจะป้องกันตัวอยู่บ้านแต่การพกพาเนี่ยอันนี้ไม่มีแน่นอนนะนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่าไม่มีการต่อใบอนุญาตเรื่องการพกพาอาวุธปืนจริงๆแล้วนะผมจะเรียนให้นะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเขาเรียกว่าเป็นสวิตเชอร์รายการโทรทัศน์ชื่อรายการพบทนายนะผมก็ได้ยินจากทนายนี่แหละทนายความนะนี่เป็นแบบสภาทนายความเลยอะว่าเงินเถอะเขาบอกว่าแม้แต่ตำรวจเองนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่แต่งเครื่องแบบอะไรต่างเนี่ยนะครับพกพาอาวุธปืนก็ไม่ได้นะผมเพิ่งทราบไอ้ถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่ทนายเขาบอกผมอย่างนั้นพูดง่ายสมมติว่าแต่งชุดไพรเวทจะไปกินจะไปสังสรรค์จะไปกินข้าวอะไรเงี้ยแต่พกปืนเนี่ยไม่ได้นะนี่คือทนายเคยบอกแต่กรณีนี้นะนายกก็บอกแล้วว่าเรื่องใบพกพาอาวุธปืนเนี่ยไม่มียกเลิกหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอันนี้ชัดเจนจริงต้องเข้มงวดมากนะคือเราก็เห็นเนี่ยคดีวินมอเตอร์ไซค์ห้วยขวางคดีเกิดจากการที่ฝ่ายหนึ่งอ่ะมีอาวุธปืนทั้งนั้นแหละกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยอย่าง3ศพแรกพ่อแม่ลูกเนี่ยครอบครัวเพราะว่าไอ้ฝ่ายผู้ต้องหานี่ก็มีปืนนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่มีปืนเนี่ยก็พวกคนไม่ดีอ่ะมิจฉาชีพโจรว่างั้นเถอะคนดีๆก็ไม่มีใครพกอาวุธอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทำยังไงนะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภาครัฐตำรวจก็ต้องไปกวดขันกับไอ้คนที่พกแหละนะฮะต้องมีการตั้งด่านตรวจนะครับอย่าตรวจเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับตรวจรถยนต์ด้วย
ห็นส่วนใหญ่เวลาตั้งด่านก็บักกวักมือเรียกมอเตอร์ไซค์พอรถเก่งก็ไม่เคยตรวจนะยกเว้นรถกระบะอะไรต่างๆที่มันอาจจะบรรทุกของนะต้องตรวจดีๆแล้วก็ผมว่าจริงๆเนี่ยเรื่องอาวุธปืนเนี่ยคงจะต้องเพิ่มโทษให้หนักขึ้นให้หนักเลยนะครับพกพาอาวุธในเมื่อนายกรัฐมนตรีเป็นคนบอกเองว่าเรื่องใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเนี่ยไม่มีละยกเลิกหมดละหมดอายุหมดละเพราะฉะนั้นจะจับได้ใครที่พกพาอาวุธปืนนะครับก็ต้องเพิ่มโทษให้หนักนะต้องจำคุกเลยจับติดคุกเลย10ปีนะสัก10 20ปีเลยนะทำสักโดยมีตัวอย่างนะเชือดไก่ลิงดูสัก 4-5 คนเนี่ยเนี่ยเดือนนี้ไอ้มีคนถูกจับพกพาอาวุธปืนศาลตัดสินจำคุก10ปีไม่รอลงอาญา10ปีตัวนัก 2-3 คนเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็ต้องแบบนี้นะ6เฝ้าระวังการลักลอบใช้สถานที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดหรือสารเคมีอันนี้ก็คือที่ผ่านมาแถวบางละมุงเนี่ยเจอบ่อยโดยเฉพาะยิ่งจะเป็นชาวต่างชาตินะส่วนใหญ่ด้วยนะครับคนจีนนะฮะ7ก็คือประสานและบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการติดตามสอดส่องผู้พ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วมาใส่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้คือเฝ้าดูนะครับไม่ได้จะไปซ้ำเติมหรือจะไปปิดโอกาสต่างๆนะถ้ากลับตัวได้ก็ดีถ้ากลับตัวไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็จะได้รู้สองก็จะเน้นเรื่องการตั้งด่านมากขึ้นโดยชุดชรบนะฮะกวาดล้างพวกบ้านล้างโกดังร้างจุดเสี่ยงต่างๆนะแล้วก็กวดขันสังเกตพวกคนที่ชอบแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่เข้มงวดเรื่องอาวุธปืนนะครับเฝ้าระวังจุดที่มีการลักลอบผลิตยาเสพติดต่างๆนะครับนี่คือคร่าวๆนะที่ทางจังหวัดชลบุรีแล้วก็ผู้การชลบุรีนะร่วมกันมอบนโยบายเข้มเลยนะครับเพราะมันเกิดที่ชลบุรีไงนะเพราะฉะนั้นก็ย้ำกันนะครับไปกันที่อีกหนึ่งข่าวก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวข่าวช่วงแรกนี้เอาแบบที่อยู่ในกระแสก่อนแล้วกันเนาะนะครับกรณีนี้ก็คือเรื่องการทุจริตนะครับการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะอย่างที่เราทราบโอ้โหเป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตแล้วก็น่าจะมีขบวนการเยอะนะครับตอนนี้หลายคนก็เอ๊ะคดีมันไปถึงไหนมันมีหลายส่วนมันมีหลายส่วนนะท่านผู้ชมก็ต้องบอกงี้นะครับก็คือในส่วนของภาครัฐเองกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งกรรมการแล้วมันมีของปปช.มีอะไรอีกเยอะแยะนะก็ต้องใช้เวลาเนาะนะครับแม้ว่าจริงๆเนี่ยหลายคนก็รู้สึกอาจจะขัดใจเล็กๆว่ามันทนโทษขนาดนี้มันยังแบบยังไม่เห็นใครแบบติดคุกเป็นชัดเจนเป็นการเป็นงานสักทีนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะที่คุณประกรณ์นินประพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นภายหลังประชุมเนี่ยนะเขาก็บอกเลยนะว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีข้อบกพร่องเนี่ยเกือบทุกขั้นตอนเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็มีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยรวมถึงบุคคลภายนอกเนี่ยมีส่วนร่วมมากกว่า100คนอันนี้ชัดเจนแล้วคือก่อนหน้านี้มันก็มีตัวละครที่ถูกสอบถูกอะไรต่างๆเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เนี่ยรองนายกบอกเองเลยว่าโอ้เป็น100คนแล้วผมไปอ่านรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้สอบตั้งแต่จุดเริ่มเลยนะในการตั้ง TOR ร่างแบบที่จะจ้างหน่วยงานคือมสวเนี่ยมาจัดสอบมาอะไรเริ่มตั้งแต่ต้นเลยคือมันอาจจะผิดสังเกตตั้งแต่ต้นละนะตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่เริ่มจ้างละกำหนดอะไรต่างๆจนถึงวันสอบจนถึงสอบเสร็จและกระบวนการจะมาเปลี่ยนคะแนนเนี่ยฉันใช้คำนี้เลยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบดูแล้วมันไม่ใช่แค่แบบสอบเสร็จแล้วมีการประกาศคะแนนที่ไม่ถูกต้องแล้วก็หาวิธีการที่จะมาเปลี่ยนกระดาษคำตอบเพื่อจะให้ได้คะแนนตามนั้นดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทุจริตกันตั้งแต่ต้นเลยนะฮะแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้รองนายกบอกเรื่องนี้หนังยาวไม่จบง่ายแต่ต้องจบเพราะชาวบ้านเขาก็รอดูอยู่เนาะคือก็
ก็ควรจะจบอะควรจะจบสักทีนะครับอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีตัวละครที่ควรจะต้องถูกดำเนินคดีตัวเบ้เนี่ยแล้วได้แล้วนะครับและเช่นเดียวกันนะครับทางรองนายกนี่บอกว่ากระบวนการเนี้ยนะครับอาจจะต้องมีการมาทำดำเนินการนะครับสอบรายละเอียดกันใหม่ด้วยนะเรื่องข้อบกพร่องต่างๆเพราะมีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมากกว่า100คนศาลตั้งต้นก็จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอย่างไรและควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการออกมากรณีนี้นะครับมีการพาดพิงถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงบุคคลภายนอกมาเกี่ยวหลายคนมากสร้างความเสียหายมากมายต่อรัฐจะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดเพราะถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรแต่กลับปล่อยให้มีข้อบกพร่องและนำมาสู่เหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็จะมีการเสนอคนที่ เรียกบรรจุไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าพูดตรงๆนะก็น่าจะเกือบ 100% น่ะนะที่เรียกบรรจุไปแล้วเนี่ยน่าจะมีการพูดง่ายน่าจะเกี่ยวข้องอ่ะนะครับกับขบวนการสมรู้ร่วมคิดน่ะก็คือเป็นผู้จ่ายเงินนะครับอันนี้คือชัดๆนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราบอกว่ามีการทุจริตสอบเนี่ยเราก็นึกว่าจะมีการแบบแอบเอาเครื่องมือสื่อสารเข้าไปที่ไหนได้พอมีการจับเคสเนี่ยถึงได้รู้โอ้โหมันไม่ใช่นะเล่นใหญ่เลยก็คือพอรับเงินมาคุณทำข้อสอบได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะคุณเข้าไปทำแล้วกันไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้เดี๋ยวคุณได้เองแก้คะแนนให้โอ้โหท่านผู้ชมซึ่งไอ้วิธีการแบบนี้มันเนี่ยก็จะบอกมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า100คนเพราะฉะนั้นก็อย่าช้านะครับอย่าช้าเราก็ควรจะรู้สักทีว่า100คนเนี่ยเป็นใครบ้างเนาะถึงระดับไหนบ้างนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปครับมาข่าวดีๆบ้างเนาะนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็เผยนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องบิ้มล่าฝัน A Time to Fly นะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และได้รับการคัดเลือกนะไปฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์เด็กของจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมเนี้ยซึ่งมีภาพยนตร์ต่างชาติใน4เรื่องเท่านั้นเองนะที่จีนเขาคัดเลือกไปฉายคือเราก็รู้นะว่าถ้าสักบ้านเราสมัยก่อนเรียกกบบอย่างเงี้ยคือคณะกรรมการของจีนเนี่ยในการพิจารณาหนังเนี่ยโอ้เขาเข้มข้นมากนะฮะในการที่จะปล่อยให้หนังต่างชาติไปฉายเนี่ยแต่เรื่องเนี้ยเขาไปฉายในสัปดาห์นี้มีแค่4เรื่องเท่านั้นเองที่เป็นหนังต่างชาตินะครับไทยเราก็คือเรื่องนี้แหละบินล่าฝันแหมท่านผู้ชมฟังชื่อแล้วนึกว่าโอ้โหคงแบบท็อปกันมาเวอริกไม่ใช่นะเป็นสไตล์ไทยเลยก็คือเป็นเรื่องราวของนะครับเป็นเรื่องราวของในหม่องถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมข้อมูลนะครับคือเป็นเด็กที่นะครับเคยที่จะไปแข่งขันพับกระดาษอันเนี้ยกระดาษเครื่องบินกระดาษเอาว่างั้นเถอะที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เขาติดนะครับว่าเขาไม่ได้มีสัญชาติไทยเพราะว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ว่างั้นเถอะแต่นะครับประเทศไทยเราก็รัฐบาลในสมัยนั้นก็พยายามช่วยและสุดท้ายนะครับในหม่องเนี่ยนะก็สามารถที่จะไปแข่งได้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาอายุ27ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้สัญชาติไทยนะครับจบปริญญาไปแล้วนะครับนี่แล้วก็ยังเป็นนักกีฬาเรื่องใหญ่เครื่องนี้นะครับเครื่องบินกระดาษเนี่ยนะตัวแทนประเทศไทยที่ไปแข่งต่างประเทศเสมอนะครับนี่คือบินล่าฝัน A Time to Fly ไม่รู้ว่าจะมีเอามาฉายในประเทศไทยได้หรือเปล่านะที่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะแต่นี่คือนะครับไปฉายที่ประเทศจีนนะครับเสียดายเนื้อข่าวไม่ได้บอกรายละเอียดนะว่าเป็นเรื่องของอะไรนะครับนะครับเรื่องของเครื่องบินกระดาษนะครับไม่ใช่เครื่องบิน F16 Maverick นะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเรื่องของ
ฮันหลุนโซโล่นะครับคือตอนแรกผมก็เอ๊ะชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะครับจริงๆชื่อเล่นเขาชื่อหลุนนะครับแล้วก็ใส่คำหะก็เป็นฮันหลุนโซโล่นะครับก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับสายท่องเที่ยวนะแล้วก็จริงมีคนติดตามเยอะมากนะผมก็เคยดูคลิปที่เขาไปแถบถ้าจำไม่ผิดอัฟกานิสถานหรือปากีสถานอะไรแถวนั้นแหละนะเขาก็จะไปคนเดียวด้วยแล้วก็ไปเจอเพื่อนร่วมทางต่างๆเพราะในโลกใบนี้มียูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแบบนี้ก็คือแบกกระเป๋าเป้ไปเนี่ยแบ็คแพคเกอร์คนเดียวแล้วก็ถ่ายคลิปโดยใช้กล้องอะไรเนี่ยนะครับไปคนเดียวเนี่ยพวกโกโปรเงี้ยแล้วก็ไปเจอกันอะไรเงี้ยนะครับมีคนติดตามเยอะนะครับแต่อย่างที่เราทราบนะเขาก็ไปเสียชีวิตนะที่ประเทศจอร์เจียนะครับล่าสุดเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการานะครับที่ตุรกีคือที่จอร์เจียเนี่ยเราไม่มีสถานทูตก็เลยใช้สถานทูตที่อังการานะที่ตุรกีซึ่งอยู่ติดกันนะครับในการดูแลเรื่องนี้นะแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพก็คือนำร่างน้องเนี่ยใส่มาละนะครับเตรียมที่จะบินมาถึงประเทศไทยในวันที่6สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับและทางสถานทูตเขาก็จะติดตามต่อนะครับเพื่อเร่งให้ทางจอร์เจียเนี่ยจัดผลส่งผลชันสูตรพลิกศพและการตรวจพิษวิทยาให้ทางการไทยโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็คือนับจนถึงเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะแต่เอาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรื่องสาเหตุต่างๆก็ต้องรอเอกสารแล้วก็รอสถานทูตนี่แหละซึ่งเขาได้มาแล้วเขาก็จะประสานกับครอบครัวนะของน้องฮัลลุนโซโล่นะครับนะก็เป็นยูทูบเบอร์อารมณ์ดีนะครับเนี่ยเสียดายอายุสั้นไปหน่อยนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่โหสร้างความตกใจนะครับคือมีรายการแข่งขันฟุตบอลชื่อว่าโกลก AFA ครับนะที่สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนักฟุตบอล2ทีมกำลังเล่นกันอยู่แล้วก็มีคนถ่ายคลิปกำลังถ่ายคลิปการเล่นธรรมดาแต่ไม่นึกนะว่าจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ก็คือจะเลยก็คือฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาโดนคุณซอฟวันอเวร์นะครับนักฟุตบอลของสโมสร FC ยะลาเสียชีวิตคาที่เลยแล้วก็มีนักเตะบาดเจ็บอีก2รายน่าตกใจมากนะน่ากลัวมากเลยนะท่านผู้ชมครับคือเห็นแบบจะชัดๆเลยผ่าลงมาแล้วก็โดนคุณซอฟวันเลยเสียชีวิตเลยนะครับทำให้คิดถึงตอนที่เขาแข่งฟุตบอลโลกที่อเมริกาบางเมืองเนี่ยเห็นไหมเขาก็บอกว่ามันก็เสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าอเมริกาเขาเทคโนโลยีเยอะเขาก็จะตรวจวัดนะครับอะไรต่างๆเขานี่แหละพอพบว่ามีโอกาสที่จะมีฟ้าผ่าเขาก็หยุดเล่นก่อนบางคู่นี่หยุดเป็นชั่วโมงนะตอนฟุตบอลโลกของเราเนี่ยผมไปดูข้อมูลก่อนเข้ารายการเนี่ยว่าในแต่ละปีเนี่ยก็มีกรณีฟ้าผ่าใส่นักฟุตบอลที่กำลังเล่นอยู่กลางสนามเนี่ยหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งน่ากลัวมากแต่กรณีนี้คือแบบจับภาพได้แบบจะเลยโอ้โหเนี่ยน่าตกใจจริงๆนะครับคือปรากฏการฟ้าผ่าเนี่ยมันเป็นปรากฏการเรื่องสภาพอากาศบนท้องฟ้าที่มันมีความเหมาะสมจนเกิดเป็นประจุไฟฟ้านะท่านผู้ชมนะครับบนก้อนเมฆเนี่ยมันจะเป็นประจุลบไฟบวกไฟลบเนี่ยแต่ในทางอิเล็กจริงเนี่ยเวลาไฟวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งไฟลบนะไฟลบจะวิ่งไปบวกนะครับและพื้นดินเนี่ยมันจะเป็นบวกเป็นเหมือนกล่าวนะครับแต่มันจะมีสภาพอากาศนี่แหละนะชั้นบรรยากาศเนี่ยเป็นฉนวนกันไว้อยู่แต่พอมันกันไม่ได้ไฟลบมันก็จะวิ่งลงมากลายเป็นฟ้าผ่ากลายเป็นแลบแลบที่ว่านี่แหละท่านผู้ชมครับนะเพราะว่าบนโลกเราเนี่ยตัวนำไฟฟ้าคือกราวที่สุดคือพื้นดินมันจะวิ่งลงดินพูดง่ายๆนะครับแล้วก็แต่จริงเนี่ยผมเคยดูการทดสอบของประเทศญี่ปุ่นสมมติว่าเอาคนสองคนนะท่านผู้ชมนะเอาต้นไม้แล้วกันต้นไม้ต้นหนึ่งสูงมากเลยต้นสนอีกต้นกล้วยอย่างเงี้ยนะครับต่อให้คุณเอาทองแดงเอาตัวนำไฟฟ้าอะไรเนี่ยไปพันต้นกล้วยไงก็แล้วแต่นะฮะทุกครั้งที่จะผ่าลงแถวนั้นเนี่ยมันจะผ่าลงต้นสนคือผ่าลงจุดที่สูงที่สุดแถบนั้นเสมอนะฮะมันไม่สนละว่า
ช้โทรศัพท์อยู่มีตัวนำไม่สนมันจะผ่าลงที่สูงก่อนสมมติมันจะผ่าแถบเนี้ยตรงเนี้ยอันไหนสูงสุดมันก็ผ่าเขาก็เลยทำเป็นสายล่อฟ้ายื่นขึ้นไปบนขอบตึกสูงๆนั่นแหละนะครับแต่กรณีเนี้ย มันเป็นจังหวะคนนะท่านผู้ชมถึงที่ว่างั้นเถอะเพราะว่าคนก็เล่นกันอยู่อย่างน้อยในสนามก็22คนนะมีกรรมการอีก3แล้วด้านข้างก็มีคนเยอะนะบนอัฒจันทร์เนี่ยแต่มันผ่าลงไปตรงนั้นเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหคือไม่รู้จะป้องกันยังไงนะก็ขอแสดงความเสียใจนะกับครอบครัวของคุณซอฟวันอแวร์นะครับสโมสร FC ยะลาเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆถ้าเกิดหลังจากนี้นะเพราะมันเข้าหน้าฝนครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยโอ้กรรมการก็อาจจะต้องสั่งพักก่อนก็ดีเหมือนกันนะโอ้โหกรณีที่แบบมันเป็นคลิปที่แบบชัดจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะเห็นในโซเชียลแหละเนี่ยตอนนี้ก็แชร์กันเยอะนะครับตั้งแต่เมื่อวานละนะครับอ่ะนะไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีบ้างนะครับ หลังจากที่ท่านไปที่ประเทศอินโดนีเซีย นะครับไปที่กรุงจาการ์ตานะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสนะครับกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนนะครับนายกก็ย้ำแหละนะครับว่าโลกปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายที่เชื่อมโยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีความมั่นคงนะครับซึ่งไม่อาจจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยแนวทางใดแนวทางหนึ่งนะครับนายกก็เสนอหลายแนวทางนะในการที่เตรียมรับมือกับความท้าทายของโลกในปัจจุบันอย่างแรกเลยคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งอย่างด้านนี้ก็คืออาเซียนนั่นแหละ10ประเทศถ้าเกิดจับกันให้มั่นนะคือถ้าเป็นประเทศเดียวอย่างคนไทยประเทศเดียวก็60 70ล้านคนแต่ถ้าจับทั้งอาเซียนเนี่ยเราก็เท่าไหร่อ่ะ400ล้านอย่างเงี้ยก็เยอะขึ้นเหรอว่างั้นเถอะก็จับกันให้แน่นเวลาไปต่อรองกับยุโรปกับอเมริกามันก็ได้ต่อรองด้านการค้านะจะได้มี power มากขึ้นนะครับแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ห่วงโซ่อุปทานพลังงานอาหารนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาที่มีความผันผวนมากสุดคือเรื่องพลังงานหลังจากเกิดวิกฤตในตะวันออกกลางนะครับหลายประเทศทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบกันไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันของไทยเราก็รัฐบาลก็ส่งเสริมเรื่องพยายามใช้พลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้ารถ EV อะไรต่างๆมากขึ้นนะครับแนวทางที่3ครับการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับก็ต้องวัดผลสำเร็จนะจากสิ่งที่ประชาชนในอาเซียนจะได้รับทั้งความมั่นคงด้านอาหารพลังงานการรับมือกับอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามพรมแดนนะครับก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์นะครับหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนะครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นสักขีพยานนะครับในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ MOU 4ฉบับระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยกับอินโดนีเซียนะความร่วมมือ4ด้านก็มี1การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียนะครับสมัยก่อนนะผมเคยไปกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะที่กระบี่นะครับก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์ปีนังแล้วก็เมดานที่อินโดนีเซียเป็นสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวก็พยายามส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวกันอย่างเต็มที่อยู่นะครับสองก็คือตลาดเชิงMOUเรื่องตลาดเชิงกลยุทธ์การสื่อสารการท่องเที่ยวนะระหว่างททกับทรานูซาอินโดนีเซียความร่วมมือด้านตลาดคาร์บอนนะครับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยอินโดนีเซียนะครับก็ครบถ้วนทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรประเทศที่ดีนะนะครับจริงๆเขาเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลก200กว่าล้านคนก็ถือว่าเป็นถ้าส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวได้เนี่ยก็จะถือเป็นตลาดใหญ่เหมือนกันนะท่านผู้ชมครับนะเพราะณปัจจุบันเนี่ยคนอินโดน่าจะมาเที่ยวประเทศไทยน่าจะไม่เยอะนะเพราะว่าไม่ติด1ใน10นะนะครับนี่ในอาเซียนที่มาเที่ยวเราเยอะสุดเนี่ยเป็นมาเลเซียนะเป็นมาเลเซียนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ
ก็กำลังจะมีการจัดกิจกรรมใหญ่เลยนะเรียกว่าโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งเขาจัดทุกปี นะครับจัดทุกปีปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนุมานที่เป็นพี่กับของเป็นเรื่องของลิงที่เป็นพี่กับพี่ของหนุมานน่ะชื่ออะไรสักอย่างนะครับแต่ปีนี้ตอนสีดาอันนี้ตอนที่คนไทยน่าจะแบบรู้จักกันเต็มที่แหละมีนางสีดาก็ต้องมีพระรามต้องมีทศกัณฐ์แน่ว่างั้นเธอต้องเกี่ยวเนื่องกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้โขนศิลปาชีพมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเรื่องสีดานะครับที่สำคัญที่พีคเลยปีนี้ก็คือว่าตอนที่เตรียมว่าจะจัดแสดงเนี่ยก็มีการออดิชั่นน้องๆที่เรียนเรื่องศิลปะการแสดงทั่วประเทศเนี่ยโอ้เข้ามาออดิชั่นกันเป็นพันคนซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากนะครับว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาก็ชอบนะการแสดงโขนเนี่ยเขาถึงได้มาออดิชั่นกันเป็นพันคนเลยนะครับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนแต่ละจังหวัดที่ได้ออดิชั่นแสดงเรื่องนี้แต่ละโรงเรียนเขาก็เอาไปโปรโมทเลยว่าของเขาได้เรียก2คน3คนก็แล้วแต่นะครับเพื่อมาเล่นเรื่องสีดานะครับคือโขนเนี่ยก็คือต้องเล่นเรื่องรามเกียรตินะท่านผู้ชมมีเรื่องเดียวแต่ว่าจะจับตอนไหนก็แล้วแต่แหละนะครับปีนี้จับตอนสีดาโอ้ผมว่ามันแน่นะครับมันแน่นะครับจำหน่ายบัตรนะไทยทิเก็ตเมเจอร์12สิงหาคมนะครับไทยทิเก็ตก็มันจะอยู่โรงหนังเมเจอร์ใช่ไหมถ้าผมก็จำไม่ผิดนะนะแล้วก็หรือเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับบัตรผมไปดูมาแล้ว200ถึง 2,000 นะท่านสะดวกราคาไหนก็ได้นะครับ200ถึง 2,000 ก็ราคาก็พอดีนะก็มีตั้งแต่ไม่แพงมากจนถึงอยากจะแบบสนับสนุนมูลนิธิแล้วก็นั่งแบบลิงไซส์เห็นชัดเพราะปีที่แล้วเนี่ยผมได้ทำสรุปคลิปอะโอ้โหเขาแบบคือสมมุติว่าขบวนพระรามพระลักษ์กำลังยกไปกรุงลงกาเนี่ยเขามีสลิงอะเหินกันไปอย่างนั้นเลยหนุมานนี่ไม่เดินนะสลิงแบบบินเลยโอ้โหแสงสีเสียงแบบสุดๆจริงๆก็จะมีมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพนี่แหละนะที่ยังมีการแสดงโขนแบบให้เห็นกันทุกปีนะทุกปีปีนี้ตอนสีดานะก็ลองไปชมนะท่านผู้ชมถ้าเกิดใครสะดวกนะครับเขาจะจัดแสดงเนี่ย5พฤศจิกาถึง10ธันวาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตรงแถวรัชดานะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือ1ก็ได้ไปดูผลงานไปสนับสนุนน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เวลาเขาแสดงแล้วก็มีคนมาดูเยอะๆเขาจะได้ภูมิใจอะว่างั้นเถอะเนาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรายได้ก็เข้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้วยนะครับใครสนใจนะฮะเปิดจำหน่ายบัตร12สิงหาคมนะครับเชื่อว่าเต็มทุกรอบแน่นอนนะครับไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆที่มาฝากสำหรับคนชลบุรีเนาะนะครับชลบุรีเนี่ยเขาจัดกิจกรรมตลาดปันน้ำใจสินค้าราคาประหยัดเพื่อคนชลบุรีเขาก็ร่วมกับ CP นะเจริญโภคภัณฑ์นะครับจัดคาราวานสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพที่ลานหน้าสารกลางจังหวัดนะจะจัดไปจนถึงวันที่8สิงหาคมนะฮะก็เลยกี่วันนะครับ 2-3 วันนะนะครับก็มีสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้สินะวันนี้นะ5สิงหาใช่ครับก็คือไฮไลท์ก็จะมีการต่อยมวยด้วยเวลา CP เนี่ยเขาจัดคาราวานเนี่ยเขาจะมีการต่อยชกมวย CPF มวยมันสนั่นโลกศึกชิงแชมป์สภามวยโลกแห่งเอเชีย WBC รุ่นไลท์ฟลายเวท108ปอนด์นะครับระหว่างน็อกเอาท์ CPF กับเจิ้งหยีเจี้ยของชาวจีนเขาจะต่อยกัน4โมงเย็นเป็นต้นไปใครชมใครสนใจเรื่องมวยเนี่ยก็ไปดูได้เลยที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดวันนี้นะฮะสนามหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีนะดูมวยแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าราคาประหยัดได้อย่างเต็มที่เลยเขาจะจัดไปจนถึง3ทุ่มจนถึงวันที่8สิงหาคมนะใครที่อาจจะไม่เคยไปดูมวยที่เขาต่อยกันแบบข้างเวทีลองไปดูมันนะมีเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับแล้วก็จะได้บรรยากาศการเชียร์อีกรูปแบบนึง
ส่วนถ้าเราดูถ่ายทอดสดก็จะมีแบบมันก็จะมีคนพากย์ก็จะสนุกแตกต่างกันในสนามไม่มีพากย์นะท่านผู้ชมได้ยินแต่เสียงตุบตับตุบตับนี่แหละแล้วก็เสียงเชียร์ซึ่งเสียงพี่เลี้ยงเสียงกองเชียร์คนไทยเนี่ยนะครับนี่เป็นชิงแชมป์สภามวยโลกแห่งเอเชียนะพูดถึงเรื่องมวยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยนักมวยแม่เหล็กที่เรียกคนดูแบบสมัยเขาทรายสามารถสดจิตรดาเมืองชัยกิติเกษมเนี่ยไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้มวยเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แบบประเภทเดินหน้าข้ามมันน็อกในหมัดเดียวซ้ายทลายโล่เราไม่ค่อยมีนะก็เลยไม่ได้แบบดังเหมือนก่อนนึกถึงสมัยก่อนนะเวลาเขาทรายต่อยเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมรถไม่ติดเด็กสมัยนี้จะแบบจินตนาการไม่ออกนะแต่สมัยก่อนนี่จริงๆเดี๋ยวว่าช่วงที่เขาป้องกันแชมป์ครั้งที่10ขึ้นมาแล้วคือตอนนั้นดังมากละโอ้โหคืนนี้เขาทรายต่อยเนี่ยโอ้โหรถไม่ติดคนรีบกลับบ้านเนี่ยเพราะเมื่อก่อนทีวีก็มีไม่กี่ช่องเนี่ยก็ต้องรีบกลับไปดูนะครับอ่ะปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับที่เทศบาลตำบลท่าบุญมีอำเภอกอดจันจังหวัดชลบุรีนะครับคุณอิสราเจริญชาสีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมกับเหล่ากาชาดนะครับแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นก็ไปบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับสามด้านหลักเลยก็คือไปสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการผู้ยากไร้39รายมอบรถวีลแชร์10คันไม้เท้า6อันนะครับแล้วก็มีโครงการกาชาดบำบัดทุกข์บำรุงสุขมอบถุงยังชีพพร้อมกับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกนะครับที่สำคัญนะครับก็ยังไปเยี่ยมบ้านพักประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อมอบความช่วยเหลือนะครับกับประชาชนที่อาจจะแบบต้องการได้รับความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนไปมอบถุงยังชีพมอบเงินช่วยเหลือมอบยาสามัญประจำบ้านบางบ้านก็ขาดที่นอนก็ไปมอบที่นอนมอบถุงยังชีพนี่ครับที่บริเวณตำบลท่าบุญมีอำเภอกอดจันจังหวัดชลบุรีที่นำข่าวนี้ก็อยากจะบอกว่าเวลาแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจัดงานจังหวัดงานกาชาดเนี่ยนี่แหละครับรายได้เนี่ยก็จะมาสนับสนุนนะครับกิจกรรมเหล่านี้แหละนะครับบางครั้งเนี่ยไปรองบคืองบของพม.ก็มีนะแต่บางส่วนมันก็ต้องผ่านกระบวนการในการเบิกจ่ายมีเวลาหน่อยแต่ว่าอย่างของการฉลองกาชาดเนี่ยเขาเร็วนะเขามีทุนมีงบอยู่นะครับสนับสนุนผมเนี่ยเคยมีโอกาสไปทำข่าวอยู่ข่าวเนี่ยท่านผู้ชมมีน้องคนหนึ่งเขาเกิดมาแล้วเวลาเขาหลับเนี่ยหัวใจเขาจะหยุดเต้นคนในโลกเราเนี่ยสมมติว่ามีล้านคนก็จะมีคนแบบนี้ประมาณ1คนประเทศไทยก็มีไม่กี่คนปัญหาก็คือพอเด็กคนนี้หลับเขาจะตัวเขียวคือหัวใจหยุดเต้นพ่อแม่ก็ต้องปลุกให้ตื่นถ้าสุดท้ายก็พามารักษาก็คือต้องมีเครื่องช่วยหายใจเนี่ยตลอดเวลานะท่านผู้ชมเวลาจะหลับอ่ะมันเหลือเชื่อคืออย่างคนทั่วไปในเวลาหลับเนี่ยมันจะมีต่อมไร้ท่อสั่งการให้อวัยวะมันไม่หยุดทำงานนะท่านผู้ชมหัวใจต้องหยุดเต้นแต่น้องคนนี้ไม่มีคือพอหลับหัวใจก็หยุดเต้นไปด้วยตายว่างั้นเถอะถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจนะครับแม่เขาต้องออกจากงานมาอยู่เลี้ยงเด็กคนนี้นอนอยู่ใต้เตียงที่โรงพยาบาลเพราะเป็นห่วงลูกเพราะลูกยังเล็กนะครับสุดท้ายนั่นก็ต้องได้เหล่ากาชาดนี่แหละเนี่ยเขาก็ซื้อเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่เนี่ยให้ไว้ที่บ้านเครื่องละ500,000เนี่ยก็จะรอเงินแบบราชการก็จะช้าหน่อยก็ใช้แบบของเหล่ากาชาดนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเวลาไปงานที่ไหนมีกาชาดก็มาออกบูธออกกิจกรรมแล้วก็สนับสนุนก็จะมาช่วยเหลือแบบนี้แหละนะช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะท่านผู้ชมครับเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที
2: ่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้อยู่แล้วทั้งนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันท่าทีเดิมว่าควรใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในการแก้ปัญหาก่อนการที่กัมพูชาข้ามขั้นตอนไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการเจรจาทางบกด้วยตนเองทั้งที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเคยตกลงว่าจะเน้นการพูดคุยแบบทวิภาคีและเว้นการโจมตีกันในเวที

0: ระหว่างประเทศ
1: คือการบังคับเนี่ยก็เป็นกระบวนการภายใต้อันครอสเราก็ต้องเดินตามกติกาเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามกระบวนการนี้เขาก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามกระบวนการนี้แต่เราก็มั่นใจว่าเราดูแลผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่แน่นอนเราก็ยังยืนยันท่าทีเดิมยังไม่น่าจะถึงกระบวนการนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายใต้อันครอสในระดับทวิภาคีและที่กัมพูชาอ้างว่าเราไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เราเลิกเราก็บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วว่าเราเลิกเพราะ MOU 44มันไม่มีความคืบหน้าเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาใหม
0: ่นายศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของ UN แถลงข่าวพาดพิงไทยระหว่างการเยือนกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวที่อยู่นอกเหนืออานัตหน้าที่ซึ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยฝ่ายไทยแสดงข้อกังวลไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกลุ่มเจนีวาเพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางการเมืองและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสิทธิ์ไปรับสินรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังย้ำจุดยืนการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอำนวยความสะดวกควบคู่กับระเบียบตรวจคนเข้าเมืองพร้อมขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความวุ่นวายของนักท่องเที่ยวชาวจีนบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่พำนักอยู่ตลอดจนเดินทางกลับโดยในส่วนของขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนั้นแม้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้เกิดความราบรื่นมากที่สุด
1: อาจจะมีกระแสในหมู่คนไทยซึ่งผมก็เคยบอกท่านทูตต้องมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับแล้วท่านทูตก็ต้องออกมาพูดชี้แจงนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวต้องทำความเข้าใจเพราะท่านทูตเนี่ยท่านทูตอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่หลักส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านทูตนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้นะครับก็ได้เรียนท่านทูตไปแล้วเข้าใจท่านทูตท่านก็เข้าใจนะครับคือบางครั้งเป็นทูตก็จะออกมาปกป้องแต่บางครั้งต้องหน้าที่ของทูตที่นี่แล้วก็ทูตไทยที่นู่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
2: ส่วนประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการชี้แจงหรือการแถลงข่าวต่างๆต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตจีนมีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางการไทยยืนยันว่านักการทูตของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุก่อความวุ่นวายของแฟนคลับศิลปินชาวจีน
3: นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ปลายทางกรุงปักกิ่งได้ก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าว่าแม้การเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตาม าตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์และยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมขีดชื่อนิติบุคคลกว่า 10,000 รายออกจากทะเบียนหลังพบการไม่ประกอบธุรกิจและไม่ดำเนินการชำระบัญชี
4: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 11,234 รายเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังตรวจพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการแล้วโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่นิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีซึ่งเข้าข่ายไม่มีการประกอบการค้าจำนวน 8,446 รายและนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จจำนวน 2,788 รายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนิติบุคคลไทยและป้องกันการนำข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนภายใน90วันหากพ้นกำหนดจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการนำส่งงบการเงินและการดำเนินการตามขั้นตอนการเลิกกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายและบทลงโทษรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและคู่ค้าปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากำชับกระทรวงพาณิชย์ใช้งบปี2570อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและช่วยประชาชน
5: นายวุฒิชัยกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลราคาสินค้าเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้บูรณาการฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์การค้าเสริมบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความต้องการการค้าเสรีอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำหนดดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ยกระดับบริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
2: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปพร้อมตั้งข้อสงสัยการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบด้วยเหตุผลด้าน TOR
6: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง นางพคมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพคมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง
7: วันนี้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมอบูรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่า TOR ไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างการกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครวันนี้เนี่ยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเราตั้งทงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทำผิดแต่เราตั้งทงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงคือใครดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
6: นางพคมลระบุว่าประชาชนควรได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้บังคับการสูงสุดในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนให้ถึงต้นตอของระบบการทุจริตไม่ควรยุติการดำเนินการเพียงระดับผู้บริหารกรมเพราะหากแก้ไขปัญหาเฉพาะการสอบปี2568แต่ไม่แก้ไขช่องโหว่ของระบบอาจทำให้เกิดปัญหาทุจริตซ้ำในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อๆไปได้ชาววิสาปทุมมารายงาน
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน
10: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ3 นาฬิกาส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านโตกหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12รวมถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21ฝั่งตรงข้ามห้างไทยวัสดุตำบลบ้านโคกหมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลป่าเหล่าหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่13ตำบลนาป่าหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่8และในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณสระกลางเมือง SR แม่และเด็กและคลองศาลาโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทางนี้หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
9: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนเข้าช่วยประชาชนหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
11: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
9: และจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้แม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
12: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3แม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,373.93 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 292.84 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 96.60 ล้านลูกบาศก์เมตรกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
9: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งจากการประเมินคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำหลากมากกว่าน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับไปพร้อมแล้วรวมถึงมาตรการต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมส่วนในด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าช่วยดูแลพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้การจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและการรับมือสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในบางจุดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยเน้นความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
13: ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมช่วงระยะเวลา1เดือน12เดือนเนี้ยก็ทางอุตุด้วยแล้วก็ทางรู้สึกว่าจะเป็นทางชลประทานนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีสทนชบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มแค่เป็นน้ำหลากแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังหนักเหมือนของปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นการคาดการณ์เนี่ยก็แต่เราก็ต้องมีการรับมือ คือ worst case เราก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชนก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดในการพักพิงด้วยจุดนู่นจุดนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยทางท่านเจเซตอ่ะก็เพิ่งไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยมันจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างเนี่ยท่านเจเซตก็ลงไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงรายด้วย
9: ส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือ eForm บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นใน8จังหวัดจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกโดยรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชนเป็นลำดับแรกรวมถึงการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการซึ่งส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดแจกอาหารคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะพร้อมเชิญชวนบริจาคผ่านบ้านอิ่มใจและโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตเพื่อส่งถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงและคืนความปลอดภัยให้ประชาชน
15: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีความเห็นว่าการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันจนสร้างปัญหาด้านความสะอาดกีดขวางการสัญจรและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมจึงกำหนดให้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวดแต่กำลังเทศกิจร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเช้าวันรุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารบนถนนราชดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำถึงการจัดระเบียบสวัสดิการอาหารโดยขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอาหารสามารถมอบผ่านบ้านอิ่มใจหรือโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตซึ่งกรุงเทพมหานครมีระบบกระจายอาหารที่ส่งตรงถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านและคืนความปลอดภัยบนทางเท้าแก่ประชาชนทางนี้ยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านโดยปราศจากทางเลือกแต่ได้เตรียมระบบรองรับทั้งที่พักอาหารและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตณบ้านอิ่มใจเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประชาชนหรือผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลา 8:30 น. ถึง 20:00 น.หรือโทร02 221-3255ชนันชิดาสังทองรายงาน
9: ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยซักถาม11รายเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยอีก3ราย
16: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีลงจากพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังกล่าวสดุดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละพร้อมยืนยันว่าจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์สนับสนุนอุปกรณ์แก่กำลังพลและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
18: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
17: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
18: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: 12:31 ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักพระราชวังกาตาร์เปิดเผยว่าเชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเพิ่มโอกาสสำหรับการยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้เจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาและการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีทั้งนี้ทางการกาตาร์เปิดเผยว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าขณะที่กาตาร์ปากีสถานและโอมานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกลเกลี่ยดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
9: สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกุมชายต้องสงสัยพกพาอาวุธที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในแรนโชบาโลสเวเดสเมืองริมชายฝั่งทะเลในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียง2วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนสนามกีฬากอล์ฟแห่งนี้สำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของหน่วยงานรัฐบาลกลางพบเห็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินสำรวจรวมทั้งถ่ายรูปและวิดีโอทั่วบริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยซึ่งพบอาวุธและหลักฐานหลายชิ้นที่มีความน่ากังวลขณะที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะตัดสินใจว่ายื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนำเสนอคดีในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาของสหรัฐ
2: มูลนิธิ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569 สหราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวม 1,926 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชาวยิว2คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในย่านโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศจัดสรรงบประมาณ 250ล้านปอนด์ช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิว
9: สถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เปิดเผยผลการทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองของบริษัท Open AI และ Anthropic พบว่าระบบ AI Agent บางตัวดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบครั้งนี้ด้านบริษัท Anthropic ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่บริษัท OpenAI ยืนยันว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยบุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ถึงถิ่น1-0จากลูกโมงช่วงท้ายเกมของวาริชชูทองส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2ตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวคาร์ลลัดเวิร์ดผู้รักษาประตูวัย25ปีจากไบรตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 22.5 ล้านปอนด์ขณะที่อิฟสวิททาวน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันประกาศคว้าตัวฟอร์เรนติโน่หลุยกองกลางวัย26ปีจากเบอร์ลี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2031ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดต่อหาจอร์เก้เมนเดสเอเย่นของอิบราฮิมเอ็มบายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเตะซึ่งเอ็มบายมีข้อเสนอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาเช่นเดียวกันแต่นักเตะให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39อีสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมตะกร้อไทยเปิดฉากผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยในประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เมียนมาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียและลาวด้านประเภททีมหญิงทีมชาติไทยทำได้670คะแนนคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันส่วนเหรียญเงินเป็นของเมียนมาขณะที่จีนและลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยประเดิมการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ63ของโลกเอาชนะจียองบินกับยีนาลีคู่มือ97ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-17 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีโซมินกับลียอนวูมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไป ขณะที่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภพากรตุงคาสถานคู่มือ34ของโลกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม9ต่อ21 17 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์ TATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6ต่อ2และ2ต่อ2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลีเดียพอสโกลิชานี่6ต่อ2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจะแข่งขันในระหว่างวันที่11ถึง16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมนักตบสาวไทยชุดนี้มีชื่อของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งของไทยร่วมทีมหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากหายอาการบาดเจ็บจนพลาดการแข่งขันเนชั่นลีก2026สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเคยทำผิดกฎในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปีที่แล้วได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการการคัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำพร้อมเชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยการแข่งขันอีสปอร์ตในเอเชียนเกมครั้งที่20จะชิงชัยรวม11เหรียญทองจาก11ประเภทเกมได้แก่เกมต่อสู้โปเกมอนยูไนท์ Honor of King League of Legends PUBG Mobile Mobile Legends Bang Bang Identity 5 Naraka Blade Point Gran Turismo 7อีฟุตบอลและปูโยปูโยแชมเปี้ยนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการอีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026แอดอยุธยาในระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือสตรีทไฟเตอร์6ประเภทบุคคลและอีฟุตบอลโมบายประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: ประกาศสำคัญถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดปี 67/68 เพิ่มเติม69บาทต่อตันเพื่อร่วมกันลดฝุ่น PM 2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา3กลุ่มได้แก่ผู้ที่ตัดอ้อยสดไม่มีอ้อยเผาและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานน้ำตาลทรายแดงอย่าลืมเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรี ีบด่วนใน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยโลตัสบิ๊กซีและ 7-Eleven ยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหรือสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมทาง i.industry.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอ.น.กระทรวงอุตสาหกรรมหรือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 ในพื้นที
0: ่รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
9: ้12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจะฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 5:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
2: ขณะนี้เวลา 12:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการรอยเท้าอาโคซอจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหลายตำแหน่งโดยเป็นครูสอนประถมวัยครูประถมศึกษาครูสอนวิทยาศาสตร์ครูสอนภาษาไทยและครูสอนสังคมและครูสอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆที่กคศรับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารหลากหลายเมนูทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วชีสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมชีสหรือเนยแข็งคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้แปรรูปจากนมของสัตว์ต่างๆเช่นวัวแพะแกะอูฐกวางเรนเดียมีคุณค่าที่ให้พลังงานต่อผู้รับประทานสูงสามารถเก็บรักษาได้ดีเมื่อบริโภคไปจะย่อยง่ายเหลือเพียงกากเล็กน้อยในลำไส้ซึ่งอาจจะรับประทานเปล่าๆเข้าไปได้เลยหรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของหวานขนมและเครื่องดื่มชีสส่วนใหญ่มักถูกเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดหรือกรรมวิธีการผลิตอย่างมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีเดิมผลิตจากน้ำนมควายก่อนจะมีการใช้นมวัวอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีเนื้อสัมผัสนุ่มยืดได้เมื่อผ่านความร้อนชีสสวิสมีต้นกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเด่นคือมีรูพุนขนาดใหญ่ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียเชดดามีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านเชดดาประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงส้มรสชาติจะเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาการบ่มครีมชีสผลิตจากครีมหรือนมที่มีไขมันสูงจึงมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติละมุนและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยริคอตต้าหรือชีสสดของอิตาลีผลิตจากเวที่เหลือจากการทำชีสชนิดอื่นมีสีขาวเนื้อนุ่มรสชาติอ่อนหวานและมีไขมันต่ำกว่าชีสบางประเภทดัตชีสหรือชีสดัตมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกูดาและเอดัมมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมออกหวานมันและเค็มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่มชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แคลเซียมโฟเลตและกรดอะมิโนซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายการรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันฟันผุจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดและด้วยโปรตีนกับไขมันในชีสยังช่วยให้อิ่มท้องนานลดความหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วยแม้ว่าชีสจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและอาจกระตุ้นให้เกิดสิวได้ในบางคนนอกจากนี้หากเป็นชีสที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เพื่อสุขภาพที่ดี ควรรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงไขมันและโซเดียมต่ำรับประทานคู่กับผักและผลไม้รวมทั้งสลับกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครับจบบทความประจำวันเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรียบเรียงโดยกรวรรณ ทรัพยุงณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโช

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
1: มาแล้วครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับกับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพบกับเราได้ครับทางช่องทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
2: และนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ค่ะทาง Facebook นะคะแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและช่องทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
1: วันนี้เราสองคนครับผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงและคุณมฤทธิดาบุญมงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับรายการแววหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับย้อนคืนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำนะครับผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากยุคทองของบทเพลงบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับ
2: ค่ะบทเพลงในวันวานที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลานั่นเองนะคะด้วยถ้อยคำที่ไพเราะนะคะสละสลวยแล้วก็ทำนองที่งดงามมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
2: และในวันนี้เรามาในธีมสังคีสัมพันธ์ค่ะ
1: ครับผมบทเพลงระดับตำนานอีกมากมายเลยนะครับซึ่งเราจะร้อยเรียงนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มในวันนี้นะครับไม่อยากให้พลาดและในช่วงของเล่าขานตำนานเพลงมีแขกรับเชิญด้วยจะเป็นเรื่องราวพิเศษอย่างไรติดตามรับชมนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามีบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในแนวสังคีสัมพันธ์มาฝากหลายบทเพลงเลยนะคะบทเพลงแรกเริ่มด้วยอะไรคะคุณเฟรนชิพ
1: เริ่มที่บทเพลงแรกครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าความรักเจ้าขาครับบทเพลงนี้ขับร้องโดยน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตสกุลครับซึ่งคำร้องโดยครูสุนทรียานเวียงการครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมพม่าทุงเลโดยครูสมานกาญจนพลินครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดำเนินทรายเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมลาวดำเนินทรายโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยเราสองคนครับผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงและคุณมฤทธิดาบุญมงคลครับ
2: ค่ะและตามกันด้วยบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงฝันหวานค่ะบทเพลงนี้นะคะครูสมศักดิ์เทพนนท์ได้เป็นผู้แต่งคำร้องเอาไว้ค่ะและครูธนิตผลประเสริฐนะคะได้นำเอาทำนองไทยเดิมเพลงลาวเรียบค่ายมาใส่เป็นทำนองค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะกับบทเพลงฝั่งน้ำค่ะบทเพลงนี้นะคะครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการได้เป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูเอื้อสุนทรสนานนะคะได้นำเอาเพลงทำนองเพลงไทยเดิมขออภัยค่ะเพลงฝั่งน้ำมาใส่เป็นทำนองในเพลงนี้นั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณชาญปุณตินไวยสาวงค่ะทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงและขับร้องโดยคีตาศิลปินและดุริยางคศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญรับชมค่ะ

0: ผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ในช่วงของเล่าขานตำนานเพลงและช่วงนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับหากจะเอ่ยถึงบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการให้กับวงการนาฏศิลป์ไทยนะครับหนึ่งในนั้นนั่นก็คือท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยปีพุทธศักราช2528ครับท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ท่ารำและผลงานอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ครับรายการของเราได้รับโอกาสและได้รับเกียรติพิเศษครับเราจะไปพูดคุยกับทั้งสองท่านคุณเพชรพิงค์สารสินและคุณครูพัชรากุญชรณอยุธยาบัวทองเพื่อร่วมรำลึกนะครับชีวิตร่วมรำลึกถึงผลงานของคุณครูท่านอันน่าประทับใจบุคคลสองท่านนี้นะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับรวมไปถึงเราจะมาพูดคุยถึงงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับงานครบรอบ122ปีขอต้อนรับทั้งสองท่านในรายการครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับรายการของเราเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นอกรอบแล้วเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวความประทับใจแล้วก็เรื่องราวของในครอบครัวนะครับมีความสนิทที่เชื่อกันน่าสนใจมากๆเลยครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงแรกเลยค่ะเดี๋ยวอยากจะสัมภาษณ์คุณเพชรพริ้งค่ะให้เล่าถึงความผูกพันนะคะกับท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีนะคะในฐานะทายาทว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะเป็นหลานยายนะคะคุณยายก็มีความผูกพันกันมากเพราะว่าอยู่บ้านอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปมาหาสู่ทุกเช้าเย็นคือแทบจะทุกวันนะคะก็ใกล้ชิดกันมากแล้วเราก็ได้ซึมซับในความรักนาฏศิลป์ของคุณยายไว้ได้อย่างมีความสุขนะคะจะเต็มที่ก็ยังไม่เชิงแต่ว่าเราได้รับทราบถึงความรู้สึกตรงนั้นค่ะ
0: เราก็คือได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่คุณยายเนี่ยสอนรำสอนนาฏศิลป
2: ์
0: ที่บ้านเรียกว่าเป็นคนที่ซึมซับในเรื่องของงานศิลปะตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมฮะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าความประทับใจของเราในวัยเด็กนั้นค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คือความทรงจำที่คุณยายจะพาเราไปที่กองการสังคีกรมศิลปากรทุกปิดเทอมใหญ
0: ่
2: ตั้งแต่จำความได้เลยจนกระทั่งเราช่วงเวลาที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ถึงจะไม่ได้ไปแต่ว่าในช่วงที่ปิดเทอมใหญ่ทุกปิดเทอมค่ะก็จะต้องไปอยู่ที่กองการสังคีกรมศิลปากรชั้น4สมัยนั้นนะคะ
3: ที่โรงละครแห่งชาติ
2: โรงละครแห่งชาติก็จะได้ไปใช้ชีวิตแทบจะทั้งวันตั้งแต่เช้าจดเย็นค่ะแล้วก็ได้เห็นคุณยายฝึกซ้อมลูกศิษย์นะคะแล้วก็จัดเตรียมการแสดงหลายๆอย่างค่ะ
0: พูดถึงเรื่องราวของลูกศิษย์เมื่อสักครู่นี้ที่พี่เพชรพิงได้พูดมาขออนุญาตถามลูกศิษย์ก่อนเลยใช่ไหมครับ คุณครูพัชราครับในมุมมองของในฐานะที่คุณครูพัชราเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วเรื่องราวความประทับใจกับคุณครูของคุณครูเอ๊ะผมใช้คำสูงไหมคุณครูของคุณครูเป็นยังไงบ้างครับ
2: แล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ของครูด้วย
3: คือในส่วนตัวของครูแป๋งนะคะนอกจากจะเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยหม่อมท่านผู้หญิงแพ้วเนี่ยหรือครูแป๋งก็จะเรียกติดปากว่าหม่อมย่าท่านก็จะรักเอ็นดูเราเหมือนเป็นหลานนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อบ้านอยู่ใกล้กับหม่อมย่าท่านก็คิดว่าเราเป็นหลานคนหนึ่งแล้วก็จะใส่ใจให้ความรักให้ความเอ็นดูกับเราเป็นพิเศษสิ่งที่เราประทับใจหม่อมย่าเนี่ยไม่ใช่แค่ลีลาท่ารำที่ท่านถ่ายทอดให
0: ้
3: ท่านสอนทั้งกิริยามารยาทนะคะการอยู่กับผู้ใหญ่การร่วมโต๊ะอาหารผู้ใหญ่การเข้าหาผู้ใหญ่ทุกสิ่งอย่างคือท่านไม่ได้สอนแต่เรื่องนาฏศิลป์อย่างเดียวท่านสอนความการปฏิบัติตัวของเราด้วยทำให้เรารู้สึกประทับใจว่าเอ๊ะเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปศึกษานาฏศิลป์กับครูท่านอื่นเนี่ยเราจะได้รับความเมตตาแบบนี้หรือไม่ค่ะ
2: จึงทำให้เราสนิทสนมกับลูกศิษย์คุณยายแล้วก็นับถือทุกท่านเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันคือคุณยายทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นมากนะคะค่ะ
1: ค่ะแล้วนั่นก็คือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นข้อคิดที่ยังคงได้นำมาใช้ในปัจจุบันถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
1: หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจลองเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือว่า พอไปนั่งดูคุณยายอ่ะเราก็สังเกตเห็นตอนเด็กๆโหคุณยายเข้มงวดกับลูกศิษย์มากนะคะก็คือรำไปจนกว่าคุณยายจะเหนื่อยคือไม่ใช่รำไปก่อนลูกศิษย์จะเหนื่อยคือฝึกซ้อมสมมติคิดท่านึงจำได้ที่ประทับใจมากๆคือการที่มีอยู่ครั้งนึงค่ะท่านได้รับมอบหมายในราชการนะคะให้คิดประดิษฐ์ท่ารำเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีพม่าประเทศมหาสารคามตอนนี้ก็เป็นฮานะตอนนั้นก็เป็นพม่าก็ต้องคิดประดิษฐ์ระบำพระไทยพม่าอธิษฐานซึ่งในสมัยที่เราเป็นเด็กๆก็แล้วคิดว่าโอ้โหต้องคิดแล้วก็ต้องจะแสดงภายในวันสองวันนี้แต่ว่าท่านก็ เรียกลูกศิษย์มาเลยแล้วก็มีท่านอาจารย์มนตรีราโมทด้วยเหมือนกับว่าการคิดท่ารำและการประดิษฐ์เพลงการคิดเพลงคู่ไปด้วยกันแล้วท่านก็นั่งรำอยู่ที่เก้าอี้โดยที่บอกท่าบอกทางบอกบทแล้วจากนั้นก็เรียกว่าได้ออกมาเลยทางนี้ก็ไปอัดเทปแล้วก็นำเทปมาเล่นแล้วรำกันสดๆเลยแล้วครูก็รำออกมาสวยงามมากใช่ไหมคะครู
3: แล้วก็ลีลาที่ท่านประดิษฐ์เนี่ยก็มีความแตกต่างกันระหว่างตัวละคร2ชุดนะคะก็คือชุดที่เป็นไทยกับชุดที่เป็นพนัพพม่าไทยเนี่ยโอเคทุกท่านเคยเห็นอยู่แล้ว
1: เป็นหน้าตาสินไทยรำไทย
3: พม
1: ่
3: าเนี่ยท่านก็ต้องเรียนแบบเอาเอกลักษณ์ของท่ารำพม่ามาใส่ไว้ในบทร้องที่เป็นภาษาไทยนะคะแล้วทำยังไงให้ตัวละครสองเหล่านี้แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือความประทับใจเหมือนกับว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นสมัยนั้นก็ยังไม่มี AI ไม่มีเทคนิคต่างๆเทปบันทึกภาพก็ไม่มีเทปก็ต้องไปนั่งเปิดม้วนกันแบบนั้นนะคะบทก็ต้องจำสดๆเลยเนี่ยคือสมัยนี้อาจจะมองไม่เห็นน่าจะยากเลยใช่ไหมคะแต่สมัยก่อนนั้นเนี่ยเหมือนท่านทำงานเป็นทีมเวิร์กกันแบบโดยที่กลมกลืนราบรื่นและมีการศึกษารายละเอียดใส่ใจในรายละเอียดอย่างมากนะคะก็นั่นคือความเขาเรียกว่า amazing อ่ะคือความ
1: คือความที่ท่านเป็นผู้รู
2: ้
1: เป็นผู้รู้ในเรื่องต่างๆศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆด้วย
2: อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็รวมทั้งท่านก็นำเอาสิ่งที่เป็นต่างชาติแล้วก็ความเป็นธรรมชาติหรือว่าระบำต่างๆที่ท่านประดิษฐ์นะคะก็จะทำให้คนที่รำไม่เขาเรียกว่าเด็กๆอะไรเงี้ยเริ่มรำได้ก็เพราะว่าระบำเป็นต้นคือว่าเริ่มต้นจากระบำทำให้สนุกไม่เบื่อในการรำไทยครับ
0: ผมเชื่อว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนเล็กๆนะที่คุณครูท่านมีบทบาทนะครับแล้วก็อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์มาจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคุณครูพัชราเองด้วยนะครับเหมาะสมยิ่งๆครับกับการได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขานาฏศิลป์ไทยในฐานะที่พี่เพชรพลิงเนี่ยเป็นทายาทเนาะเป็นมีศักดิ์เป็นหลานรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ก็รู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าคือคุณยายเนี่ยทำงานเพื่อดำรงไว้ทั้งนาฏศิลป์ไทยเนี่ยนะคะอย่างไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยคือท่านก็พูดเสมอเลยว่าท่านทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยได้มาตรฐานและมีความเหมาะสมและโดยเฉพาะท่านมอบทุกอย่างให้กับลูกศิษย์จริงๆเพราะว่าท่านเนี่ยจะดูลักษณะของลูกศิษย์แต่ละคนที่เหมาะสมเท่าที่สังเกตในสถานะที่เราเป็นเด็กนะคะเราก็รู้สึกได้ว่าท่านมองบุคลิกของลูกศิษย์แต่ละคนต่างกันนำเอาศักยภาพของแต่ละคนเชิดชูออกมาคือนี่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่าเวลาถ่ายทอดอะไรเนี่ยเราให้ทั้งจิตวิญญาณให้ทั้งความรักความมองถึงจุดเด่นของคนคนนั้นด้วย
0: ครับขออนุญาตครับพี่เพชรพิงค์ครับคุณครูครับสิทธิ์ได้ดีเพราะไม้เรียวอันนี้ผมยังเชื่อคำนั้นอยู่นะครับแต่นี่ไม่ใช่ไม้เรียวอันนี้คือไม้อะไรครับพี่เพชรขออนุญาต
2: ตัวนี้ต้องขออนุญาตเลยเนื่องจากว่าไม้นี้คิดว่าพอหลาย
0: คุณ
2: หลายครูที่เห็นไม้นี้ก็จะรู้สึกได้ถึงความเขาเรียกว่าขลังนะคะหรือความรู้สึกของคุณยายส่งต่อไปด้วย
0: ม
2: ายนี้ไม่ได้ใช้เขี้ยนตี
3: ค่ะ
2: แต่ใช้คือ
3: ใช้สำหรับกำหนด
2: หนึ่งกำหนดจังหวะ
3: กำหนดจังหวะ
2: ก็ด้วยคือตามภาพจำที่เราเจอใช่ไหม
3: คะ
2: ท่านก็จะนั่งอยู่แล้วท่านก็จะมองดูลูกศิษย์ด้วยความ
3: ท่านก็มีโต๊ะข้างหน้าทั้งโต๊ะถ้ามีโต๊ะท่านกับเขาเพลง
0: โอ้นี่คนลุก
2: คือเป็นว่าครูดีกว่าไหมคะเพราะว่าก็ต้องขออนุญาตเพราะว่าตามที่เราเห็นนะคือท่านก็จะช้าช้าปั๊บถ้าท่านรู้สึกพอใจท่านก็ อย่างเงี้ยรัวๆๆๆอย่างเงี้ยนะคะ
3: ถ้ารำไหนต้องรัวเท้าท่านก็จะตึ๊ด
2: ๆๆๆหรือท่านก็จะใช้เวลาที
0: ่
2: อันนี้ไม่ได
0: ้ได้เลยครับ
3: เมื่อกี้กำหนดจังหวะ
0: ได้เลยครับพี่เพชร
3: อันนี้กำหนด
0: ผมเป็นเกียรติเป็นบุญของผม
3: บุคลิกของนักแสดง
2: ตรงเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้น
3: เปิดข้าง
2: ค่ะเปิดข้างคนดูท่านก็จะอย่างนี้ค่ะ
1: โอ้โหดูดีขึ้นมาเลยค่ะคุณเฟรนชิพ
0: ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับ
2: ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้คือไม้ที่
2: ใช่ค่ะนี่ไม้จริงเลยไม้ที่เก็บเอาไว้ด้วยสิ่งที่มีค่านะคะก็ทั้งตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงใช่ไหมคะท่านก็มีความสนใจตรงนี้นะคะ
0: แล้วผมขอบพระคุณมากครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าบุคลิกผมดีขึ้นทันตาเห็นเลย
1: นอกจากคำสอนแล้วที่เป็นทางคำพูดแล้วก็ยังมีการใช้ไม้เป็นสื่อในการเสริมบุคลิกให้เราได้อีก
2: ไม้และเสียงและคำพูดที่ชัดเจนนะคะกระชับ
0: ครับ
2: ท่านก็ดูเหมือนเสียงดังหลายท่านก็คุยบอกว่าท่านบอกว่าท่านดุแต่จริงๆแล้วท่านดุเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ความ
0: รู้
2: เต็มที่ความรู้เต็มที่ค่ะ
0: เพื่อที่จะเป็นคุณครูต่อไปในอนาคต
2: ค่ะ
0: นะครับมาถึงวันนี้ครับทั้งสองท่านจะมาพูดคุยถึงงานใหญ่งานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คืองานครบรอบ122ปี
2: ค่ะ
0: ความเป็นมายังไงถึงได้มีงานนี้ขึ้นมาครับพี่เพชรพิง
2: คืองาน122ปีเราเคยจัดหนึ่งแล้วที่โรงละครแห่งชาติตอนที่ท่าน109ปีชาตการแต่ในวันที่เราคิดว่าจะมาเริ่มจัด122ปีเพราะว่าเราจะรวบรวม122ผลงานของท่านนะคะแล้วก็เป็นการเชิดชูยกย่องประวัติและถ้าผลงานของท่านในเทศกาลนี้นะคะซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจด้วยให้กับศิลปินอาวุโสเพราะเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงแพ้วนะคะในการที่จะจันลงไว้เรื่องนาฏศิลป์นั้นท่านบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่เราสืบทอดกันมาคือว่าอย่าลืมศิลปินอาวุโสนะคะก็เลยตั้งเจตนารมณ์ว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่นะคะศึกษาถึงกลเม็ดเคล็ดลับหรือท่าทางต่างๆที่ศิษย์ได้รับจากท่านโดยตรง
0: ครับ
2: นำไปใช้ให้ได้เหมาะสมและได้มาตรฐานระบำต่างๆที่คนคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบำสุโขทัยซึ่งรำกันแพร่หลายทุกวันนี้หรือว่าระบำมยุราภิรมย์หรือระบำนกยูงที่ท่านคิดประดิษฐ์ท่ารำพร้อมกับดนตรีของท่านจันมนตรีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อยากให้ได้เห็นว่าความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นให้แรงบันดาลใจให้เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้ได้มีความมาตรฐานและเหมาะสมค่ะ
3: ค่ะก็อยากย้ำอีกนิดนึงว่าผลงานของหม่อมท่านหม่อมย่าท่านเนี่ยนะคะมีมากมายมากกว่า122ชุดอีกค่ะ
0: คร
3: ับ แต่ว่าเด็กๆที่เรียนอยู่ในปัจจุบันเนี้ยหลายคนไม่ทราบว่าผลงานเหล่าที่ตัวเองกำลังเรียนอยู่เนี่ยคือผลงานสร้างสรรค์ของท่านผู้หญิงแพ้วสมิทธิ์วงศ์เสนี
1: ซึ่งในงานนั้นเราจะได้ทราบ
2: ใช่ค่ะในงานนั้นเราจะได้ทราบแล้วก็มีแสดงไฮไลท์หลายอย่างที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าจะมีการเสวนาจากศิลปินอาวุโสหลายท่านซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากคุณยายนะ
1: คะ
2: เพราะว่าจะทราบถึงเคล็ดลับต่างๆที่ทำให้ท่านี้ทุกคนอาจจะรำเหมือนกันแต่ว่าจะทำให้สวยขึ้นอย่างไรงดงามขึ้นอย่างไรโดยมีท่านอาจารย์หลายท่านได้ให้ความกรุณานะคะมาร่วมเสวนานะคะค่ะรวมทั้งเราได้อาจารย์ไพโรจน์ทองคำสุขซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตด้านนาฏกรรมของราชบัณฑิตยสภาก็จะมาเป็นผู้ดูแลเรื่องประวัติและผลงานของท่านให้ถูกต้องด้วยค่ะแล้วก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการ
0: 122ปีปีนี้ที่จัดขึ้น ครบถ้วนนะครับอาจจะเป็นผลงานหลักๆของคุณครูท่านนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายร้อยผลงานหลายพันผลงานที่คุณครูฝากไว้ในแผ่นดินนะครับแต่ว่างานทั้งหมดขึ้นจะเกิดที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับจะได้รวบรวมให้เราได้เห็นกันทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับและเด็กรุ่นหลังต่อไปเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากกิจกรรมหรือว่างานในครั้งนี้ก่อนครับเชิญพี่เพ็งครับ
2: งานในครั้งนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเน้นให้ซึ่งจะจัดขึ้นนี่นะคะก็จะมีนิทรรศการส่วนหนึ่งพาร์ทที่หนึ่งก็เป็นนิทรรศการซึ่งแสดงถึงประวัติและผลงานนะคะและในส่วนที่เป็นวันงานก็คือวันที่5ถึง6กันยายน5และ6กันยายนนะคะซึ่งจะมีการแสดงในครั้งนี้เราเน้นการแสดงโดยเยาวชน ะคะซึ่งจะจัดนิทรรศการขึ้นและการแสดงนี้ขึ้นที่นิทรรศการรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งนิทรรศการเนี่ยจะเป็นนิทรรศการที่ทิ้งไว้คือว่าจัดไว้ถึง2เดือนนะคะก็คือวันที่ตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมส่วนวันแสดงนั้นคือวันที่5กันยายนและวันที่6กันยายนซึ่งไฮไลท์ของการแสดงนั้นอยากให้ครูช่วยขยายความค่ะ
3: ก็การแสดงจะมี2วันนะคะวันที่5เนี่ยจะมีการทั้ง2วันเนี่ยจะมีการเสวนานิดหนึ่งก่อนนะคะถึงผลงานก็ดีหรือสิ่งที่วิทยากรได้รับถ่ายทอดจากท่านผู้หญิงแพ้วนะคะวันที่5จะมีวิทยากรที่ผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านนะคะคือท่านอาจารย์สุจิตพันสังนะคะ อีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์อิงออนศรีสัตบุตรนะคะในวันแรกวันที่5เนี่ยจะมีการแสดงหลากหลายมีโขนด้วยมีอะไรมีละครด้วยนะคะส่วนวันที่6กันยาก็จะมีการเสวนาด้วยเหมือนกันวิทยากรก็มี2ท่านก็คือตัวครูแป๋งเองนะคะอาจารย์พัชราคุณชรอยุธยาบัวทองร่วมกับคุณลัดดาตั้งสุภาชัยค
0: ่
3: ะ2ท่านในวันแรกเนี่ยน่าจะเป็นวันที่5เนี่ยมีโขนนะคะโขนจากหลากหลายสถาบันแล้วก็มีระบำมีรำด้วยนะคะส่วนวันที่6เนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องระบำนะคะแล้วก็จะมีละครในซึ่งหม่อมย่าหรือท่านผู้หญิงแพ้วสินเดรงเสนีเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นยอดของปรมาจารย์ด้านละครในนะคะเพราะนั้นละครในที่จะได้ชมในวันที่6เนี่ยมี2ตอนนะคะคืออีเหนาตัดดอกไม้กับตอนสังฆามรตาแต่งถ้ำนะคะ นอกนั้นก็ยังมีระบำต่างๆอีกนะคะ
2: เพราะเราก็มีความมุ่งหวังว่าอยากจะให้คือของแท้เราก็ทิ้งไม่ได้ที่สิทธิ์ได้รับถ่ายทอดมาโดยตรงก็จะมีวิดีโอที่แสดงถึงการถ่ายทอดนะคะจากโดยตรงจากคุณยายสิทธิ์ที่ถ่ายได้รับการถ่ายทอดโดยตรงเพื่อนก็จะมีความละเอียดอ่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาต่อยอดโดยเยาวชนรุ่นหลังนะคะก็จะเน้นที่เยาวชนเพราะฉะนั้นการแสดงที่นิทรรศการรัตนโกสินทร์เนี่ยเน้นการแสดงเยาวชนเราอยากให้เยาวชนได้รับทราบว่าผลงานที่ท่านรำทุกคนรำอยู่เนี่ยได้รับการสร้างสรรค์อย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจในด้านศิลป์ไทยทั้งรำเป็นและรำไม่เป็นนะคะก็อยากให้เชิญชวนไปชมเทศกาลและการแสดงในวันดังกล่าวนะคะ
1: ตั้งแต่เวลา
2: ก็เริ่มตั้งแต
3: ่ 9:30 น.ค่ะวันที่5
2: บ่ายโมงประมาณนั้น
3: มีเสวนาแล้วก็มีการแสดงต่อไปจนถึงประมาณบ่ายโมง
2: และแถมท้ายอีกนิดนึงที่พลาดไม่ได้เลยจะมีเวิร์กช็อปพิเศษโดยครูวัชราครูวัชราบัวทองนะคะคุณชรอยุธยาก็จะมาแสดงมาเล่าถึงเคล็ดลับในระบำท่าต่างๆโดยเฉพาะระบำนกยูงนะคะ
3: แล้วก็จะให้ผู้ที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยได้มีส่วนร่วม
2: แสดงในวันที่13ตุลาคมก็คง
3: วันที่13ตุลาคม
2: ต่อไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ
1: น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าเข้าร่วมมากๆเลยนะคะนี่ก็จริงๆก็เป็นลูกศิษย์เป็นเด็กนรศิลป์เหมือนกันก็ได้ฟังก็สนใจอยากไปรับชมและรับฟังด้วยเลยค่ะ
0: และงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงช่วงของเล่าขานตำนานเพลงครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านนะครับคุณเพชรพิงค์สารสินและคุณพัชรากุญชรณอยุธยาบัวทองครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: แล้วก็ก่อนจากกันไปในช่วงนี้นะคะก็ยังมีการแสดงค่ะที่ได้เตรียมมาเป็นพิเศษเลยซึ่งในวันนั้นจะได้รับชมด้วยนะคะซึ่งก็คือการแสดงระบำนกยูงค่ะจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะช่วงนี้เชิญรับชมการแสดงได้เลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของแววหวานตำนานเพลงนะครับช่วงนี้เราจะไปรับฟังบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะสำหรับบทเพลงแรกในช่วงนี้นะคะคือบทเพลงพี่รักจริงค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะ
0: ค
1: และทำนองนะคะครูธนิตผลประเสริฐนะคะได้นำมาจากทำนองไทยเดิมตะลุ่มโป่งนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณวัชริตวัชรสฤทธิ์ขับร้องคู่กับคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะและบทเพลงที่2ในช่วงนี้บทเพลงสนุกสนุกค่ะกับบทเพลงจุดใต้ตำตอนะคะบทเพลงนี้ค่ะได้ดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมลาวล่องน่านค่ะโดยท่านคุณครูธนิตผลประเสริฐเช่นเดียวกันนะคะและคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ค่ะวันนี้นะคะจะมาขับร้อง3ท่านด้วยกันก็จะเป็นคุณธนพลศรีรัตน์นะคะคุณปาริดานิ่มพิจารณ์และคุณกิตติพลบ้านชาวนาค่ะ
0: ตามมาด้วยบทเพลงที่3ครับบทเพลงโยสลัมเพลงนี้คำร้องนำมาจากบทร้องจากพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6เรื่องปิวาพระสมุทรครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมโยสลัมโดยครูเอื้อสุนทรสนานวันนี้ถ่ายทอดโดยคุณไนท์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับและคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์เพลงนี้ส่งท้ายด้วยผลงานเพลงพายเรือพลอดรักครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมเขมรพายเรือโดยครูธนิตผลประเสริฐขับร้องโดยคุณนัทดนัยวงวรสันและคุณนรมนสมหวังบรรเลงโดยวงสังคีสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟังครับ

0: รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการคุณมณิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทร์ภัทรรุ่งเรืองวัฒนากรของเราในวันนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรศิลป์เพชรประสาทนั่นเองค่ะแล้วก็บรรเลงและขับร้องโดยนักร้องและนักดนตรีนะคะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรายการทุกช่องทางเลยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลนะครับซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ซึ่งโดยการประชุมปกตินั้นประชุมทุกวันอังคารแต่เนื่องจากว่าทางนายกรัฐมนตรีท่านติดภารกิจในการไป

0: นำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเราไปรับฟังกันเลยครับ
1: ประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่5สิงหาคมวันนี้มีหลายประเด็นด้วยกันค่ะดิฉันขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ท่านนายกห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างมากนะคะจากการที่ขบวนการพี่น้องประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่เรียกย่อๆว่า PMOVE ได้มาร้องเรียนในเรื่องของความเดือดร้อนเกี่ยวกับโฉนดชุมชนซึ่งท่านนายกมีความเป็นห่วงแล้วก็สั่งให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเข้าไปดูแลความเดือดร้อนตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะคะต้องขออธิบายที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าจากที่ได้มีการปรับการบริหารการจัดการที่ดินให้มาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือตามพ.ร.บ.คทช.นั้นกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นเอกภาพมีมาตรฐานเดียวกันลดความซ้ำซ้อนนะคะและในเดือนพฤษภาคมปีนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติครม.ให้ทางคทช.เนี่ยเร่งดำเนินการในเรื่องของการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแต่หลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องในครั้งนี้ท่านนายกไม่พอใจนะกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะท่านรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในคณะรัฐมนตรีนะคะข้อสั่งการของท่านก็จึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนะคะนี่คือข้อสั่งการข้อแรกให้คทช.ไปเร่งดำเนินการข้อที่2ค่ะเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งถึงเรื่องของการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องค่ะและในอีกเรื่องนึงนะคะท่านก็สั่งการให้คทช.ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินอื่นๆเช่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์หรือรับรองสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบจากการถูกขับไล่หรือรื้อถอนนะคะรวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในช่วงเปลี่ยนผ่านอันนี้ค่ะเรื่องที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องของผลสำเร็จจากการที่ท่านนายกได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการณประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานะคะท่านก็ได้เล่าต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบว่าการเดินทางครั้งนี้ก็ถือว่าบรรลุความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากก็คือการต้อนรับจากท่านประธานาธิบดีพราโบโวนั้นเรียกว่าเป็นไปอย่างอลังการและยิ่งใหญ่มากนะคะโดยในวันแรกการต้อนรับนั้นก็มีขบวนม้านับร้อยมานำขบวนรถของท่านนายกนะคะแล้วก็การเลี้ยงต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นและในวันสุดท้ายที่จะเดินทางกลับท่านประธานาธิบดีประโบวก็เดินทางมาส่งท่านนายกด้วยตัวเองถึงเครื่องบินเลยนะคะอันนี้เป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแล้วก็จะเปลี่ยนจากข้อตกลงต่างๆที่ได้มีการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียที่ในครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนจากแค่แผนให้เป็นแอคชั่นแผนหรือว่าแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจนรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆระหว่างรัฐกับรัฐแล้วก็เอกชนกับเอกชนรวมถึงประชาชนกับประชาชนด้วยนะคะในส่วนของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลนั้นรัฐบาลก็จะจับมือกันในเรื่องของการปราบปรามภัยอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดนะคะ รวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงที่จะร่วมมือกันทาง

0: การทหารยกระดับให้สูงมากขึ้นในส่วนของการค้าการลงทุนการเดินทางของท่านนายกครั้งนี้ก็ยังได้มีโอกาสไปพบปะหารือกับภาคเอกชนซึ่งเขาก็จัดเวทีให้ท่านนายกไปกล่าววิสัยทัศน์ด้วยนะคะเป็นการชุมนุมของสมาคมขอการค้าไทยในอินโดนีเซียและผู้ประกอบการอินโดนีเซียซึ่งต่างก็เห็นพ้องว่าทั้งประเทศไทยและอินโดนีเซียนั้นถ้าจับมือกันอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็มองไปถึงโอกาสนอกภูมิภาคเนี่ยจะทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งศักยภาพแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะเพราะโดยเฉพาะแค่ไทยกับอินโดนีเซียก็มีประชากรรวมกันมากถึง350ล้านคน280ล้านคนก็เป็นประชากรอินโดนีเซียซึ่งก็แปลว่าเป็นโอกาสของภาคธุรกิจประเทศไทยด้วยและการค้าขายที่โฟกัสในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเกษตรสินค้าอาหารธุรกิจฮาลาลนะคะครบวงจรไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นก็ยังมีถึงเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวเรื่องของสายการบินเรื่องของการศึกษาความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำร่วมกันนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนมากก็คือว่าเราไทยอินโดนีเซียคิดว่าน่าจะขยายมูลค่าการค้าการลงทุนที่วันนี้อยู่ที่เกือบ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐคาดว่าในอนาคตอีกไม่นานน่าจะไปได้ถึง 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนายกกล่าวในที่ประชุมครม.นะคะดิฉันหยิบเพียงบางเรื่องเท่านั้นเองส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญในของดิฉันนะคะจะเป็นเรื่องของการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย Data Center ค่ะคือสืบเนื่องจากที่รัฐบาลเรามีนโยบายมุ่งยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะโดยโฟกัสไปที่เศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องปรับระบบส่งเสริมการลงทุนให้เอื้อต่อการพัฒนาและปรับโครงสร้างไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยเน้นเรื่องของ Data Center ทีนี้มันก็มีความกังวลอยู่ว่าถ้าเราสนับสนุนธุรกิจ Data Center โดยที่ไม่มีนโยบายชัดเจนหรือสิ่งที่ต้องคอยกำกับดูแลธุรกิจในกลุ่มนี้มันจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและประเทศอย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าการสนับสนุนให้มีการลงทุนใน Data Center นั้นจะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและการใช้ทรัพยากรนั่นหมายถึงทรัพยากรน้ำไฟฟ้าที่ดินสิ่งแวดล้อมนะคะของประเทศและประชาชนรวมถึงความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศด้วยมันจึงมีความจำเป็นค่ะที่รัฐบาลจะต้องมีคณะกรรมการเพื่อออกนโยบายที่กำกับดูแลกิจการในหมวดนี้และในวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เสนอค่ะโดยสาระสำคัญของระเบียบนี้คือ1คือจัดตั้งให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายนะคะเป็นประธานกรรมการและจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและในองค์ประกอบนี้ก็จะต้องมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกก็จะเป็นผู้แต่งตั้งอีกไม่เกิน3คนนะคะสิ่งสำคัญของชุดนี้ก็คือว่ามีหน้าที่และอำนาจในการเสนอนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการอนุมัติอนุญาตหรือให้บริการต่างๆแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยนะคะรวมถึงจะต้องมีอำนาจในการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลกระทบของการประกอบกิจการ Data Center แล้วนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะนั่นแปลว่าจะไม่ได้ปล่อยให้ใครก็ได้มาลงทุนในธุรกิจนี้นะคะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่คณะกรรมการชุดนี้กำหนดแล้วก็จะต้องถูกติดตามประเมินผลด้วยโดยสรุปนะคะการที่มีคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อมุ่งให้มีการใช้พลังงานสะอาด การรักษาความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้ราคาพลังงานเป็นธรรมไม่ใช่นำไปสู่ภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะจะต้องให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิผลในการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำการผังเมืองและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะโดยเฉพาะในเรื่องของอัคคีภัยรวมถึงจะต้องรักษาข้อมูลของประเทศด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีกลไกที่จะเยียวยาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบค่ะนี่ก็คือเป็นความปรารถนาดีทั้งเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจ Data Center แต่จะต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างแท้จริงนะคะขอเพิ่มข้อสังเกตของท่านนายกอีกนิดนึงค่ะเป็นประเด็นการเมืองนะคะจากที่มีสอบถามกันมาอยู่เยอะนะคะไปถามท่านรัฐมนตรีบ้างถามท่านนายกว่าเสถียรภาพของรัฐบาลนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งดิฉันมั่นใจว่าสื่อมวลชนเองก็ได้รับทราบคำตอบจากพรรคร่วมรัฐบาลจากท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทำงานร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในวันนี้ในครม.ท่านนายกก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะว่าท่านก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งนะคะมีการแย่งงานกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งท่านนายกไม่ได้หนักใจเพราะท่านเห็นผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ท่านรับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายไหนแต่ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนเราทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภานะคะมีเป้าหมายชัดเจนและท่านมั่นใจกับทุกคนค่ะรัฐมนตรีทุกท่านว่าทำงานอย่างเต็มที่ท่านไม่มีความกังวลใดๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจไม่ต้องไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีการพยายามยุโยงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเชิญรองลลิดาต่อค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีมติสำคัญนะคะมติครม.ที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่ความร่วมมือการจัดการคุณภาพน้ำนะคะระหว่างไทยและเมียนมาค่ะแล้วก็การเสริมความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะลาวโดยประเทศเพื่อนบ้านนะคะจะได้แก่ประเทศ3ประเทศค่ะได้แก่ลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมาค่ะและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศค่ะโดยจะขอเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำชายแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศค่ะพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบค่ะอันจะช่วยคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงิน16ล้านบาทค่ะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามนะคะโดยมุ่งยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยค่ะรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาความร่วมมือด้านข่าวกรองและปฏิบัติการร่วมตามแนวชายแดนซึ่งจะช่วยลดปัญหาผลกระทบจากปัญหายาเสพติดข้ามชาติค่ะเพิ่มความมั่นคงของประเทศและตอกย้ำบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพุทธศักราช 2566 ถึง 2570 นะคะเพื่อวางกรอบอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยตั้งเป้าบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ30เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 250,000 ไร่ขยายพื้นที่ที่กฎหมายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเป็น40ระบบหาดและยกระดับดัชนีคุณภาพมหาสมุทรให้ไม่น้อยกว่า75คะแนนค่ะพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินลดขยะและมลพิษทางทะเลรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเปิดให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อให้ทะเลไทยยังคงเป็นฐานทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะโดย ข่าวถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องมติการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น10รายด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มที่กระทรวงต่างประเทศก่อนนะคะจำนวน3รายค่ะได้แก่ดับที่1นะคะนายธานีแสงรัตน์ค่ะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะดับที่2นายเบนจามินสุการจนทีดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสสำนักงานปลัดกระทรวงลำดับ3ค่ะนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะกระทรวงแรงงานจำนวน3รายค่ะได้แก่นางสาวบุพผาเรืองสุดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันดับ2นายสมชายมรกตศรีวันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงอันดับ3นายสมาร์ทปัทธสุคนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมจัดหางานค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่พลตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพาโลไทยค่ะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดองค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่นายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะจำนวน2รายค่ะได้แก่นายยงยุทธนาควิโรจน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายชิชนกสุขมงคลดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะยังมีข่าวอื่นที่น่าสนใจนะคะติดตามกับลองพลอยทะเลค่ะ
2: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้ในการประชุมครม.ค่ะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นคำสั่งการของท่านนายกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์การที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับโลกได้แก่ GASTEX Exhibition and Conference 2026โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนะคะ2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากต่างประเทศและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศประมาณ50คนและนักลงทุนจากต่างประเทศอีก150ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางมายังประเทศไทยการจัดงานประชุมแก๊สเทคนะคะถือเป็นงานประชุมเชิงวิชาการและนวัตกรรมทางพลังงานที่ใหญ่ระดับโลกในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติเหลวเชื้อเพลิงไฮโดรเจนพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศที่เป็นเจ้าภาพแก๊สเทคล้วนเป็นประเทศที่มีศักยภาพและเป็นผู้นำด้านพลังงานเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรเกาหลีใต้และสิงคโปร์ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเตรียมงานสำหรับเป็นเจ้าภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยคณะกรรมการระดับชาติจะประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานกรรมการเป็นต้นค่ะเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการลดไฟในจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางหรือโมโนเรลโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้โดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1ที่ไว้บริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกติค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองตรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบูรณ์ตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีวงเงิน 14,700 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ10ปีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะโครงการจะดำเนินการปรับปรุงคลองเดิมและก่อสร้างคลองระบายน้ำสายใหม่ระยะทางรวม 38.92 กิโลเมตรจากอำเภอท่ายางถึงอำเภอชะอำเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สูงสุด350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะจะช่วยบรรเทาอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่ลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ50และเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดเพชรบุรีค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนที่จำเป็นต่อการก่อสร้างภายใต้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้กระทรวงเกษตรเร่งรัดการจัดหาที่ดินการจ่ายค่าทดแทนผู้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีหรือทีดอขององค์การสหประชาชาติต่อรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอแนะในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการภายในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2570สาระสำคัญของข้อเสนอแนะที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันนะคะได้แก่การปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศให้ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติต่อสตรีมากยิ่งขึ้นการป้องกันและปราบปรามการคุกคามทางเพศทั้งในชีวิตประจำวันและบนโลกออนไลน์ค่ะการส่งเสริมบทบาทสตรีในกระบวนการสร้างสันติภาพการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุ้มครองสิทธิ์ของสตรีกลุ่มเปราะบางค่ะรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการเป็นผู้นำมากขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามเพื่อปรับปรุงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมการจ้างงานข้ามชาติผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะไทยและเมียนมานะคะมีความร่วมมือด้านแรงงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะแรงงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศค่ะทั้งนี้นะคะควบคู่กับการป้องกันการค้ามนุษย์และการจ้างงานผิดกฎหมายค่ะขณะเดียวกันนะคะความบันทึกข้อตกลงการร่วมจ้างแรงงานได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนตั้งแต่การจัดส่งแรงงานการคุ้มครองสิทธิแรงงานการระงับข้อพิพาทไปจนถึงการส่งแรงงานกลับประเทศเมื่อครบสัญญาค่ะเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถเข้าถึงแรงงานผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะรัฐบาลเชื่อมั่นนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติลดปัญหาการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองและการจ้างงานผิดกฎหมายควบคู่กับการตอบสนองความต้องการแรงงานของภาคเศรษฐกิจไทยและการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแรงงานนายจ้างและทั้งสองประเทศในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: มีข้อซักถามสำหรับประเด็นมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
5: ยังไม่ได้เข้าค่ะ
4: แต่ก็คาดว่าจะเป็นไปตามที่รับทราบกันอยู่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงปลายเดือน 31/1 แต่ว่า รอให้เข้าครม.อีกทีแล้วจะมาเรียนให้ทราบค่ะคือท่านนายกจากที่ได้ไปเย
0: เยือนอินโดนีเซียนะคะและในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเรื่องที่ท่านกังวลและเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของที่ดินทำกินการอยู่อาศัยของประชาชนประเด็นความเดือดร้อนจากกลุ่มพีมูฟที่หยิบยกขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในครม.ก็ใช้เวลาในส่วนตรงนี้ที่ท่านนายกก็ได้ย้ำเพราะว่าครม.เมื่อเดือนพฤษภาคมก็มีมติออกมาแล้วให้ทางคทช.เร่งดำเนินการเพราะเล็งเห็นได้ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของสถานะสิทธิในที่ดินทำกินตรงนี้อยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปการดำเนินการมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนความเดือดร้อนตรงนี้เกิดขึ้นท่านนายกก็หยิบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆมีอีกประเด็นที่สอดคล้องกันด้วยก็คือว่าท่านก็ได้สั่งว่าการดำเนินการทุกอย่างมันต้องเป็นเชิงรุกกว่านี้คือไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาหามาชุมนุมก่อนหน้านี้ท่านก็ได้พูดอยู่แล้วอะค่ะว่าการที่ชาวบ้านต้องมาชุมนุมถึงทำเนียบเนี่ยแสดงว่าเราทำงานอย่างเชิงรุกไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้รูปแบบการแก้ปัญหาเป็นไปโดยให้เวลาไปผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ย้ำมากในเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาเรื่องของที่ทำกินแต่ก็ต้องพูดให้เคลียร์นะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่เปิดโอกาสให้คนที่มาบุกรุกรายใหม่เข้ามามีสิทธิในโฉนดที่ดินทำกินด้วยไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในพื้นที่เดิมแต่ว่าด้วยการที่มันมีการปรับระเบียบการบริหารราชการใหม่ตรงนี้มันเกิดความซ้ำซ้อนหรือความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้คทช.ไปทำแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแต่ขอข้ามไปจนมาถึงสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองเพราะว่าในช่วงที่ท่านไม่อยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นอยู่บ้างก็มีการชอบมาถามอะค่ะว่าครม.มีความขัดแย้งหรือเปล่าไม่ใช่แค่ถามท่านนายกยังไปถามรัฐมนตรีรัฐมนตรีพรรคร่วมซึ่งทุกท่านก็ได้ให้ความชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทุกคนโฟกัสที่การทำงานเพื่อประชาชนการแก้ไขปัญหาก็ไม่อยากให้เอาเรื่องการเมืองมาแทรกหรือว่ามายุยงให้เกิดต้องเสียเวลามาตอบคำถามเหล่านี้ค่ะท่านนายกก็เลยพูดให้ทุกคนสบายใจว่าท่านมั่นใจแล้วก็รับทราบถึงความตั้งใจและผลงานของทุกๆคนที่ดำเนินการอยู่ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
6: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่5สิงหาคมจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยทีมโฆษกที่แถลงประกอบไปด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกและรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวละลิดาพฤฒวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัฐทองสลวยก่อนนะครับสำหรับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจพอจะสรุปให้ฟังคร่าวๆสั้นๆนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็สามารถติดตามได้ในช่วงของการนำเสนอข่าวและรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเรื่องแรกคือการร้องเรียนเรื่องโฉนดชุมชนของกลุ่ม P-MOVE ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของการแสดงโฉนดชุมชนในการเป็นอยู่ของประชาชนนายกก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลเป็นห่วงกังวลอย่างมากต่อประเด็นนี้ต่อความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกินที่กลุ่ม P-MOVE ได้เข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้เร่งให้ทางคทช.คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยไปให้การรับรองสถานะโฉนดชุมชนโดยเร่งพิจารณารับรองสิทธิ์ และสถานะของชนบทชุมชนให้กับประชาชนที่เดือดร้อนภายใน1เดือนแล้วก็ให้กลับมารายงานความก้าวหน้าของการพิจารณาตรวจสถานะต่างๆตรวจรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใน1เดือนให้กลับมารายงานครม.ด้วยนะครับและนอกจากนี้ให้กำหนดมาตรการให้หามาตรการที่จะมาช่วยเหลือชั่วคราวเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากการถูกขับไล่หรือถอนในช่วงของการตรวจรับรองพิจารณาสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนของประชาชนให้ถูกต้องตามกฎหมายครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องความสำเร็จจากการได้ไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความร่วมมือที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งในด้านหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจฮาลาลนะครับด้านความมั่นคงการทหารด้านภาครัฐด้านวัฒนธรรมนะครับนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะมีมติเรื่องแรกที่ได้มีการแถลงคือคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center โดยต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงครับนี่คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ครม.ให้ความเห็นชอบถึงเรื่องความร่วมมือในการจัดการคุณภาพน้ำระหว่างประเทศไทยและเมียนมาในแม่น้ำชายแดนของทั้งสองประเทศและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศด้วยนะครับและยังมีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อโครงการความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติระหว่าง3ประเทศหลักๆด้วยกันคือประเทศไทยเมียนมาและก็ประเทศลาวนะครับเพื่อที่จะจัดการกับขบวนการยาเสพติดให้มันหมดไปอย่างสิ้นซากเพื่อไม่ให้มาเป็นปัญหากับทั้ง3ประเทศนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบในเรื่องของโครงการการจัดหาในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยรวมทั้งให้คำนึงถึงเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนั้นให้บริหารจัดการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในอนาคตกันด้วยครับ
7: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีในการสั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมแก๊สเทคนะคะซึ่งจะมีกำหนดการประชุมในระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะคะซึ่งคาดว่าจะมีหลายประเทศนะคะที่มาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับโลกในด้านของพลังงานนะคะพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันนะคะเป็นคณะทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะในการเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้รับทราบในส่วนของข้อสังเกตในการเลือกปฏิบัติต่อสตรีขององค์การสหประชาชาติของประเทศไทยนะคะในส่วนของการปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศการคุกคามทางเพศการคุ้มครองสตรีในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับเพศในส่วนของสตรีนะคะและนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบในส่วนของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเข้าใจเรื่องของแรงงานนะคะของประเทศไทยและเมียนมาเพื่อที่จะปรับปรุงการจ้างงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางด้านแรงงานของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือประเด็นในส่วนของ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนะคะประจำวันอังคารที่5สิงหาคม2569ค่ะท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ radiothailand.prd.go.th และทางข่าวภาคต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้คุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณจิรศักดิ์ขออภัยค่ะคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีนะคะผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศและดิฉันคณิษฐายิ้มดีค่ะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
8: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
9: You are listening Easy Insight มองการไกลโรคหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังฟังรายการ EEC Insight จะออกอากาศทุกวันจันทร์พุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 15:00 น.พร้อมกันทั้ง5สวท.ได้แก่สวท.ชลบุรีสวท.ระยองสวท.จันทบุรีสวท.ตราดและสวท.สระแก้วครับผมโดยวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการครับโดยหัวข้อในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องประเทศไทยในปี2569นะครับว่าจะเดินหน้าไปได้ไกลแค่ไหนท่ามกลางการเมืองรูปแบบใหม่เศรษฐกิจโลกที่แบ่งขั้วและปัญหาหนี้สินที่ยังตามหลอกหลอนประชาชนอยู่ในบทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวภาระหนี้ครัวเรือนสะสมและแนวโน้มการลดการพึ่งพากันของเศรษฐกิจโลกหรือเรียกว่า deglobalization นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยต้องบีบให้ไทยเร่งปรับตัวซึ่งในบทวิเคราะห์เนี่ยแบ่งแนวโน้มออกเป็น2ภาพใหญ่ได้แก่ในภาพแรกก็คือสถานการณ์ที่ดีที่สุดหรือว่า the golden pragmatism นั่นก็คือหากรัฐบาลนั้นสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองไว้ได้ประนีประนอมความขัดแย้งและดำเนินนโยบายที่เห็นผลได้จริงเศรษฐกิจไทยก็อาจจะฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือเรียกว่า EEC รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดและธุรกิจเพื่อสุขภาพแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ที่น่ากังวลก็คือ The Stagnant Speed นะครับหรือว่าภาวะประเทศติดลมเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองหากประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่านโยบายเนี่ยจะเอื้อกลุ่มนายทุนมากกว่าคนส่วนใหญ่นั้นอาจจะนำไปสู่การชุมนุมและทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลนั้นลดลงความเสี่ยงสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือวิกฤตหนี้สินของครัวเรือนนะครับซึ่งอาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาผิดนัดชำระหนี้บ้านและรถถูกยึดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนั้นขาดสภาพคล่องในขณะที่แรงงานจำนวนมากยังมีทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแต่อย่างไรก็ตามไทยยังมีโอกาสจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางสนามบินการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงแนวโน้มย้ายฐานการผลิตตามนโยบายไชน่าพลัส1และความต้องการสินค้าอาหารในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนส่วนแรงกดดันจากต่างประเทศที่ต้องจับตาก็คือสงครามการค้ามาตรการการกีดกันทางภาษีราคาพลังงานที่ผันผวนและภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นอยู่ทุกวันซึ่งอาจจะกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรการส่งออกและค่าครองชีพของประชาชนสุดท้ายในปี2569จึงอาจจะเป็นตัวชี้วัดว่าไทยจะใช้โอกาสจากการลงทุนและเศรษฐกิจใหม่เพื่อก้าวไปข้างหน้าหรือจะปล่อยให้ความขัดแย้งหนี้สินและปัญหาทักษะแรงงานฉุดรั้งประเทศให้ย่ำอยู่กับที่
1: อีกไม่นานนับจากวันนี้คนไทยต้องมีความสุขมากกว่าเดิมมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมีเมืองที่น่าอยู่มีเศรษฐกิจในชุมชนที่ขยายตัวไม่น้อยหน้าชาติไหนๆนี่คือแนวทางการทำงานของ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ลงมือทำแล้ววันนี้ลองเข้าไปที่ www.eeco.or.th แล้วมาร่วมแชร์ไอเดียดีๆเพื่อประเทศไทยกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to Easy Insight.
1: ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา EEC ยุทธนาเจริญวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัท BLCP Power จำกัดร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา EEC สื่อสารความก้าวหน้าสร้างความเชื่อมั่นเชื่อมประชาชน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าส

0: ลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนคลี่คลายเรื่องนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่ายังไม่รับรายงานรายละเอียดแต่กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดหาระบบดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนส่วนกรณีมีข้อสังเกตว่าการเผยแพร่ข้อมูลมุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้มองไปที่จุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้ขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับปมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้จะรั่วไหลไม่ได้เนื่องจากเป็นการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญอาจเป็นประดับสินรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยทราบตัวผู้ใช้งานที่ดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบแล้วพบเบาะแสอาจเชื่อมโยงการเมืองยืนยันสั่งปิดระบบแก้ไขปัญหาทันทีไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลออกจากระบบว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่การแฮกระบบแต่เป็นการเข้าใช้งาน2บัญชีจากหมายเลข IP หรือ IP address เดียวกันและสถานที่เดียวกันขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและยืนยันว่าได้ปิดระบบในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจจะไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจากพฤติกรรมที่ตรวจพบถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องรอการพิสูจน์และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุที่ยิงตำรวจตากใบถูกวิสามันแล้วจำนวน2รายระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับกลุ่มตามกฎหมาย
6: จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ระหว่างการเข้าปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ถูกคนร้าย ช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายทราบชื่อคือนายอับดุลมูคลิสและนายสมานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2กระบอกจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่2

0: งหาคม2569ก่อนจะหลบหนีไปกบดานในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งนี้สำหรับผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำความผิดทั้งการนำพาหลบหนีซ่อนเร้นให้ที่พักพิงหรือจัดหาเสบียงอาหารอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวท.ชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
6: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
7: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
6: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
7: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
8: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง 10:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด

0: ฟัง PRD7 Podcast
1: ผู้สูงอายุควรเลี่ยงนอนกลางวันแบบนี้หมอไม่แนะนำสัญญาณเตือนที่หลายคนอาจไม่เคยรู้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการบุพการีที่เคารพกับเรื่องของการนอนกลางวันที่หลายคนทำเป็นกิจวัตรและเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของคนสูงอายุแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องปกติล่ะคะถ้ามันคือสัญญาณเงียบของร่างกายที่มันพยายามจะบอกบางอย่างแต่เราไม่เคยฟังเลยวันนี้มีการสนทนาระหว่างคุณนุ่นกับคุณหมอชาวญี่ปุ่นกับเรื่องของการนอนกลางวันที่ผู้สูงอายุควรเลี่ยงค่ะ
2: เผลอหลับกันทุกวันกันไหมคะบางคนนอนหลังกินข้าวเสร็จบางคนเอนหลังแป๊บเดียวก็หลับบางคนเผลอหลับทุกวันตอนบ่ายสองเป๊ะๆจนกลายเป็นกิจวัตรแล้วก็พูดกับตัวเองว่าปกติของคนอายุเยอะไงแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องปกติล่ะคะถ้ามันคือสัญญาณเงียบของร่างกายที่พยายามจะบอกบางอย่างแต่เราไม่เคยฟังมันเลยพื้นที่ปลอดภัยของคนที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองก่อนที่มันจะส่งสัญญาณช้าเกินไปที่นี่ไม่มีเสียงหมอสอนมีแต่บทสนทนาเบาๆกับหมอที่ชวนเราคิดใหม่เรื่องสุขภาพและวันนี้ดิฉันอยากเริ่มด้วยคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยนึกเลยว่ามันมีคำตอบลึกกว่าที่คิดการพักสายตาช่วงบ่ายเป็นรางวัลของวัยหรือคือจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวมีงานวิจัยจาก UCSF ที่ติดตามกลุ่มผู้สูงวัยกว่า14ปีพบว่าคนที่เอนหลับเกิน1ชั่วโมงต่อวันมีความเสี่ยงอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นถึง 40% และหลายคนที่หมอเจอไม่ได้ตั้งใจเผลอหลับด้วยซ้ำแต่ง่วงตอนเดิมทุกวันโดยไม่รู้ว่าร่างกายเขากำลังเสียจังหวะแล้วเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราฟังจากคนที่อยู่กับพฤติกรรมการหลับของผู้สูงวัยมาทั้งชีวิตวันนี้ดิฉันเลยขอชวนคุณฟังผ่านสายตาของแพทย์ชาวญี่ปุ่นผู้ที่ไม่ได้ดูแค่ค่าเลือดแต่ฟังแม้แต่จังหวะการหลับของคนวัยเกษียณอย่างละเอียดมาแล้วนับไม่ถ้วนคุณหมอมาโกโตะยามาโมโตะอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณนุ่นหมอไม่แปลกใจเลยครับที่คุณเลือกเรื่องนี้มาเปิดรายการเพราะทุกปีที่ผ่านไปหมอยิ่งเห็นว่าการเผลอหลับผิดจังหวะอาจน่ากลัวยิ่งกว่าการนอนไม่พอเพราะมันไม่ได้ทำให้เจ็บแต่มันค่อยๆดึงระบบทั้งร่างกายให้เบี่ยงออกจากสมดุลโดยไม่มีเสียงเตือนเลยครับ
2: หนูว่าช่วงเวลาหลังมื้อกลางวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนรอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการได้เอนหลังได้พักตาสักครู่หรือแค่ได้นั่งเฉยๆเงียบๆแล้วเผลอหลับไปแบบไม่รู้ตัวมันให้ความรู้สึกเหมือนร่างกายได้พักจริงๆแต่สิ่งที่หนูอยากรู้คือพอเราอายุมากขึ้นการเผลอหลับแบบนี้มันยังดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าคะลุงหมอ
3: คุณนุ่นถามดีมากเลยครับเพราะคำว่าดีอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเรากำลังทำงานปกติอยู่หรือมันกำลังพยายามซ่อมอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเวลาหมอเจอคนไข้สูงวัยที่เผลอหลับบ่อยๆนานๆโดยเฉพาะช่วงบ่ายหมอจะไม่ถามว่าพักสายตากี่นาทีก่อนเลยนะครับแต่หมอจะถามว่าทำไมถึงต้องพักตาทุกวันเพราะบางคนพักสายตาเพราะอยากพักแต่บางคนพักตาเพราะรู้สึกหมดแรงโดยไม่รู้ว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าฉันเริ่มไม่ไหวแล้ว
2: โอ้แปลว่าไม่ใช่แค่พักตากี่นาทีแต่ต้องฟังเหตุผลของการนอนหลับพักสายตาด้วย
3: ใช่เลยครับและสิ่งที่หมอเจอบ่อยมากก็คือคนที่เริ่มเอนหลับแบบจำเป็นเช่นตอนเช้านอนไม่พอตอนดึกตื่นบ่อยหรือเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายโดยไม่รู้ตัวแล้วก็คิดว่าการพักตาคือทางออกแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะครับมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ69ปีแกบอกว่าแกต้องพักสายตาทุกบ่ายเพราะรู้สึกว่าแกไม่ได้นอนเต็มอิ่มในตอนกลางคืนแต่พอตรวจจริงๆปรากฏว่าแกมีภาวะเบาหวานซ่อนอยู่ครับและค่าความดันก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแบบที่แกไม่เคยรู้เลย
2: แสดงว่าการพักตาอาจเป็นแค่ปลายทางของปัญหาก็ได
3: ้ถูกต้องครับคุณนุ่นการนอนสั้นๆพักสายตาไม่ได้ผิดนะครับแต่การพักตาที่ยาวเกินไปหรือถี่เกินไปในช่วงบ่ายมันเหมือนกับไฟแจ้งเตือนในรถที่กระพริบเบาๆตอนวิ่งขึ้นเนินเรา ราขับไปก็ยังไปได้อยู่แต่จริงๆแล้วเครื่องมันเริ่มอ่อนแล้วโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ระบบหลับตื่นหรือที่เรียกว่า circadian rhythm มันเริ่มไม่ยืดหยุ่นเหมือนตอนหนุ่มสาวร่างกายเลยใช้การเอนหลับเพื่อพยายามปรับสมดุลแต่ถ้ามันต้องปรับทุกวันมันก็แปลว่ามีอะไรบางอย่างไม่สมดุลทุกวันใช่ไหมครับ
2: หนูเคยคิดว่าการนอนหลับพักสายตาเป็นรางวัลของวัยเกษียณเลยนะคะเหนื่อยมาทั้งชีวิตจะได้นอนเมื่อไหร่ก็ได้นี่นาแต่ฟังแบบนี้แล้วหนูเริ่มไม่แน่ใจเลยว่าเรากำลังพักหรือเรากำลังซ่อนอาการบางอย่างไว้กันแน่
4: ใช่ครับและที่หมอเป็นห่วงคือคนจำนวนมากไม่เคยมองพฤติกรรมการพักตาเป็นเครื่องชี้วัดสุขภาพเลยทั้งที่มันคือหนึ่งในพฤติกรรมที่เปลี่ยนเร็วมากเวลาร่างกายเริ่มเสียสมดุลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลในเลือดไม่คงที่ฮอร์โมนผิดจังหวะหรือแม้แต่การอักเสบระดับต่ำแบบเรื้อรังทุกอย่างมันจะสะท้อนออกมาผ่านการง่วงในช่วงที่ไม่ควรจะง่วงครับ
2: ง่วงในเวลาที่ไม่ควรง่วงบางทีเราอาจไม่ทันได้สังเกตเลยค่ะ
4: แล้วเราก็ปล่อยให้มันกลายเป็นนิสัยเพราะคิดว่าแก่แล้วต้องง่วงทั้งที่จริงๆมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายพยายามสะกิดเราว่าลองตรวจฉันหน่อยได้ไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนเริ่มฟังให้เป็น
2: หนูว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะลุงหมอเพราะมันดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นคำถามใหญ่มากๆสำหรับคนวัยนี้เลยว่าเรากำลังนอนเพราะอยากพักหรือเพราะร่างกายเริ่มพังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะหนูอยากชวนลุงหมอมาช่วยเล่าให้ฟังว่าถ้าเราเอนหลับแบบผิดจังหวะไปนานๆมันจะส่งผลอะไรกับระบบภายในบ้างโดยเฉพาะกับหัวใจสมองแล้วก็ระบบน้ำตาลในเลือดที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวกัน
4: ได้เลยครับคุณนุ่นเพราะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการง่วงแต่เป็นเรื่องของจังหวะชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลยครับเคยเป็นไหมครับบ่ายแก่ๆเอนตัวลงไม่ถึง5นาทีตื่นมาอีกทีเกือบเย็นรู้สึกเบลอไม่อยากลุกไม่อยากทำอะไรแต่ก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าเหนื่อยหรือขี้เกียจดีหมออยากชวนคิดใหม่นะครับว่านั่นอาจไม่ใช่อารมณ์แต่คือระบบในตัวคุณกำลังส่งสัญญาณบางอย่างแบบเงียบๆเพราะเวลาที่เราเผลอหลับโดยไม่ตั้งใจและยืดยาวโดยไม่รู้ตัวมันจะดึงเราหลุดออกจากริทึมที่ร่างกายพยายามรักษาไว้ทุกวัน
2: หมายถึงเซอร์แคเดียนที่ลุงหมอไข่พูดไว้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับคุณนุ่นเรามีกลไก2อย่างที่ควบคุมการหลับตื่นเซอร์แคเดียนริทึมหรือนาฬิกาชีวิตกับสลีปเพรสเชอร์ที่เป็นแรงง่วงจากการสะสมเวลาตื่นแต่พอเอนหลับเกิน60นาทีเราจะเข้าสู่ดีปสลีปโดยที่สมองยังไม่พร้อมและตรงนั้นแหละครับร่างกายจะสับสนทันทีว่าตอนนี้คือกลางวันหรือกลางคืนฮอร์โมนบางชนิดจะหยุดผลิตการควบคุมอุณหภูมิจะเปลี่ยนระบบตื่นหลับจะเสียศูนย์โดยไม่รู้ตัวแล้วเมื่อเราตื่นขึ้นจากดีฟสลีปกลางวันแบบนี้สมองจะยังรีบูตไม่ทันกลายเป็นอาการที่คนมักพูดว่านอนสั้นๆพักสายตาแล้วไม่สดชื่นง่วงกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วมันคือสลีปอินเนอร์เชียที่เป็นสัญญาณแรกๆว่าจังหวะภายในเริ่มรวนแล้ว
2: หนูเคยมีช่วงที่เผลอหลับแล้วตื่นมาเหมือนโดนดูดพลังค่ะคือไม่รู้สึกว่าหลับด้วยซ้ำแต่ลืมตามาแล้วเบลอๆง่วงกว่าเดิมอีก
4: ถูกเลยครับนั่นแหละคือสัญญาณที่หลายคนไม่ทันสังเกตและถ้ามีภาวะเรื้อรังซ่อนอยู่เช่นเบาหวานความดันหรือเมตาบอลิกซินโดรมที่หลายคนไม่รู้ตัวอยู่แล้วการหลับลึกกลางวันจะยิ่งกระตุ้นอินฟลามเมชันโดยเฉพาะสารกลุ่มอินเทอร์ลิวคินหรือคอร์ติซอลจะสูงต่อเนื่องและทำให้การควบคุมกลูโคสในเลือดเสียจังหวะนี่คือจุดที่คนไข้บางคนของหมอเริ่มเอนหลับกลางวันมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าร่างกายเขากำลังถูกเผาแบบช้าๆจากข้างใน
2: เผาจริงๆแบบที่ไม่รู้ตัวเพราะเราก็แค่หลับใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับแล้วมันน่ากลัวตรงที่ไม่มีอาการเจ็บไม่มีสัญญาณเตือนมีแค่อาการเบลอง่วงความจำล้าที่ดูเหมือนปกติของคนแก่ทั้งที่จริงมันคือ early warning sign ของสมองที่เริ่มเปลี่ยนแปลงงานวิจัยจาก UCSF ที่คุณนุ่นน่าจะเคยอ่านบอกว่าคนที่เอนหลับเกิน1ชั่วโมงในแต่ละวันมีความเสี่ยงอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นเกือบ 40% แม้ไม่มีอาการอื่นร่วมเลยครับ
2: พักตาเกิน1ชั่วโมงเท่ากับเสี่ยงอัลไซเมอร์ขึ้น 40% หนูว่าอันนี้หลายคนต้องหยุดฟังแล้วมองนาฬิกาแน่ๆค่ะ
4: และที่น่าสนใจคือหลายคนไม่ได้ตั้งใจเผลอหลับเลยครับแต่พอถึงเวลาบ่าย2บ่าย3ก็ง่วงมากๆเองทุกวันแบบอัตโนมัติซึ่งหมอเรียกมันว่า hidden fatigue ความล้าทางระบบที่คนไม่รู้ตัวเพราะคิดว่า แค่ง่วงเอง
0: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
2: แล้วถ้าคนฟังที่บ้านเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราก็เผลอหลับแบบนั้นเลยจะเริ่มเช็คยังไงก่อนดีคะลุงหมอ
3: ลองสังเกตดู3อย่างครับ 1. พักตาเกิน45นาทีทุกวันไหม 2. พักตาแล้วไม่สดชื่น 3. ตอนเย็นเบลอหรือนอนไม่ลึกตอนกลางคืนถ้าเข้าเงื่อนไข2ข้อขึ้นไปนั่นแปลว่าเซอร์เคเดียนริทึมในร่างกายเริ่มขาดแองเกอร์แล้วครับแล้วหมอขอเสริมนิดนะครับเบลอง่วงทุกวันมันอาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันอาจเป็นเสียงเตือนที่ดังที่สุดในชีวิตก็ได้แค่เราไม่เคยหยุดฟังมันเลย
2: หนูว่าตรงนี้ต้องพอสให้หลายคนได้คิดเลยค่ะเพราะคำว่าเหนื่อยเรื้อรังที่คนวัยนี้รู้จักกันดีมันอาจไม่ได้แปลว่าแก่แต่มันอาจแปลว่าเรากำลังล้าเกินจังหวะที่ร่างกายควบคุมได้แล้ว
3: แล้วคุณนุ่นเคยเจอไหมครับคนที่เหมือนไม่มีโรคอะไรเลยแต่จะง่วงมากๆช่วงเดิมเป๊ะๆทุกวันเหมือนตั้งนาฬิกาไว้
2: เคยค่ะหนูมีญาติคนนึงเลยค่ะเขาเผลอหลับบ่าย2เป๊ะทุกวันตื่นมาก็เงียบไม่อยากพูดไม่อยากทำอะไรแรกๆเราคิดว่าเขาแค่อินโทรเวิร์ตแต่หลังๆถึงรู้ว่าแกมีภาวะพรีไดอะบีติสโดยที่ไม่เคยไปตรวจเลยสักครั้ง
3: ใช่ครับแบบนั้นแหละหมอถึงอยากฝากไว้ว่าอย่าดูแค่ว่าเราพักตากี่โมงแต่ให้ดูว่าทำไมเราถึงง่วงมากๆซ้ำที่เดิมทุกวันเพราะคำตอบนั้นอาจไม่ใช่เรื่องของความง่วงเลยด้วยซ้ำ
2: หนูว่าเรามาถึงจุดที่ต้องเริ่มตั้งคำถามกันแล้วล่ะค่ะว่าเรากำลังนอนเพราะอยากพักหรือเพราะร่างกายเริ่มพังแล้ว
3: เพราะบางทีแค่เปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าพักตาเราอาจจะเริ่มได้ยินเสียงใหม่ของสุขภาพตัวเองเลยก็ได้ครับ
2: ที่ลุงหมอบอกว่าบางทีแค่เปลี่ยนมุมมองต่อการพักสายตาเราก็เริ่มได้ยินเสียงใหม่ของสุขภาพตัวเองเพราะฟังแล้วมันไม่ได้แค่เรื่องพักแล้วมึนแต่มันคือเรื่องของการอยู่กับร่างกายเราแบบมีสติถ้าแค่พักหลอกสมองได้ขนาดนี้แล้วที่คนตื่นมาแล้วมึนหนักกว่าเดิมล่ะมันเกิดจากอะไรแน
3: ่คุณนุ่นเคยไหมครับที่เผลอพักไปแป๊บเดียวแต่พอตื่นกลับรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมทั้งที่เราคิดว่าหลับแล้วจะสดชื่นขึ้นแต่ความจริงคือวงจรสมองยังไม่ทันได้รีเซ็ตจบครับเหมือนคุณกำลังเดินอยู่ในหมอกและมีคนเปิดแฟลชใส่หน้าสว่างก็จริงแต่สมองยังปรับภาพไม่ทัน
2: ง่วงกลางวันบางทีมันไม่ใช่แค่เพราะเรานอนไม่พอแต่กลายเป็นว่าร่างกายเข้าใจผิดไปเองเพราะพฤติกรรมเรานี่แหละบางคนหลับเพราะง่วงบางคนง่วงเพราะพักผิดเวลาแต่ที่แย่กว่าคือหลายคนไม่รู้เลยว่าร่างกายเรียนรู้จากพฤติกรรมที่เราทำซ้ำทุกวันโดยเฉพาะตอนที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเทรนมันอยู่
3: ใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องง่วงครับสิ่งที่หมอเจอบ่อยในผู้สูงวัยคืออาการที่เรียกว่า post lunch dip คือช่วงหลังมื้อกลางวันที่น้ำตาลพุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วทำให้สมองตกฮอร์โมนแกว่งแล้วเราก็เผลอหลับไปแบบไม่ได้ตั้งใจตื่นมาทีเบลอกว่าเดิม
2: แล้วแบบนี้ถ้าคนสูงวัยจำเป็นต้องพักสายตาจริงๆมีอะไรที่ช่วยให้การพักไม่พังวงจรสมองแบบที่หมอบอกไหมคะ
3: มีครับถ้าใครอยากพักแบบมีคุณภาพจริงๆโดยไม่ให้เบลอให้ตั้งไว้เลยครับไม่เกิน20นาทีเอนหลับก่อนบ่าย3โมงถ้าเป็นไปได้อยู่ในที่ที่มีแสงธรรมชาติตื่นมาแล้วจิบน้ำเปล่าทันทีแทนการรีบหากาแฟเพราะร่างกายขาดน้ำคือตัวเร่งสำคัญที่ทำให้รู้สึกเบลอหลังตื่นครับ
2: ฟังแล้วมันเหมือนเรากำลังฝึกร่างกายให้รู้เท่าทันตัวเองผ่านพฤติกรรมเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญเลยนะคะแล้วคนที่กำลังดูอยู่นี่ล่ะค่ะเคยไหมคะแค่จะพักสายตาก็ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรตื่นมาก็รู้สึกผิดทั้งที่บางทีมันอาจจะไม่ได้ผิดแต่แค่ทำผิดจังหวะถ้าเราหาจังหวะนั้นเจอให้ไวกว่าอาการเบลอร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องใช้ยาเลยค่ะ
3: ใช่ครับสุดท้ายแล้วการพักสายตาไม่ใช่ศัตรูแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันให้ดีมันจะกลายเป็นบ่วงที่รัดระบบร่างกายเราไว้เงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับ
2: หนูว่านี่ล่ะค่ะศิลปะของการนอนหลับพักสายตาที่คนทั่วไปไม่เคยสังเกตเลยด้วยซ้ำว่าแค่จะพักก็ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรพักแล้วดีหรือแย่มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะ
3: วิธีเริ่มต้นง่ายที่สุดเลยครับคุณนุ่นคืออย่ามองการเอนหลับเป็นศัตรูแต่ต้องตั้งคำถามว่าจะทำยังไงให้มันกลายเป็นจังหวะดีแทนจังหวะผิด เพราะการเอนหลับยังมีคุณค่าครับแต่ต้องไม่เกิน30นาทีและต้องอยู่ในช่วงก่อนบ่าย2เช่น10โมงถึงเที่ยงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เซอร์เคเดียนริทึมยังไม่เริ่มร่วงถ้าเราได้พักในช่วงที่จังหวะระบบยังนิ่งมันจะช่วยลดความเครียดลดความดันบูสต์สมองและยังช่วยเรื่องความจำระยะสั้นได้อีกด้วย
2: หนูเคยได้ยินเรื่อง Power Nap แต่ไม่เคยคิดว่าช่วงเวลาก็สำคัญขนาดนี้เลยค่ะ
3: ใช่ครับและประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากคือญี่ปุ่นเราเรียกว่าวัฒนธรรมโอยาโชกุซึ่งแปลคร่าวๆว่าช่วงพักยามสายไม่ใช่การหลับยาวนะครับแต่เป็นริชวลเบาๆเช่นดื่มชาร้อนๆแล้วเอนหลัง15นาทีมีโรงพยาบาลผู้สูงวัยหลายแห่งในญี่ปุ่นที่วางแผนให้ผู้สูงวัยได้พักวันละ 15-20 นาทีเท่านั้นและจัดพื้นที่ที่เงียบแสงพอดีไม่มืดเกินไปเพื่อไม่ให้ร่างกายหลุดเข้า deep sleep
2: ฟังดูแล้วเหมือนศิลปะการพักมากกว่าการหลับธรรมดาเลยค่ะ
3: ใช่ครับเพราะการพักที่ดีไม่ใช่แค่หลับแต่คือการหลับที่ไม่ทำลายจังหวะของชีวิตหมอแนะนำให้ลองทำสิ่งที่เรียกว่า nap plan ง่ายๆครับลองจัดเวลาให้ตัวเองได้พักก่อนบ่ายสองวันละ20นาทีไม่ต้องหลับให้ลึกก็ได้แค่หลับตานั่งนิ่งๆหรือเอนหลังแบบไม่มืดสนิทแล้วจดบันทึกน้ำตาลตอนเช้าเย็นกับอารมณ์ตัวเองวันละบรรทัดทำแค่นี้2สัปดาห์แล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าวิธีพักอย่างมีจังหวะมันเปลี่ยนระบบทั้งตัวได้แบบไม่รู้ตัว
2: นี่มันคือการรีเซ็ตแบบนุ่มๆโดยไม่ต้องใช้ยาเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่เลยครับบางครั้งเราพยายามหายาหาวิธีช่วยให้นอนดีขึ้นในตอนกลางคืนทั้งที่จริงแค่เราขยับช่วงการพักสายตาให้ถูกเวลาระบบก็เริ่มบาลานซ์ขึ้นเองแล้วและที่สำคัญคือต้องสม่ำเสมอครับเพราะร่างกายชอบแพทเทิร์นถ้าพักได้ในเวลาคล้ายๆกันทุกวันมันจะช่วยคงจังหวะการหลั่งฮอร์โมนได้ดีกว่าการหลับยาว2ชั่วโมงแต่ไม่แน่นอน
2: แล้วถ้าคนที่บ้านเรายังเผลอหลับแบบไม่แน่นอนพอเหนื่อยก็นอนเลยเราควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
3: หมอแนะนำให้เริ่มจากไม่เปลี่ยนทีเดียวครับเพราะจะฝืนเกินไปให้เริ่มจากชวนเขาเปลี่ยนกิจกรรมในช่วงที่เขามักจะพักเช่นถ้าเขามักจะพักตอนบ่ายสองลองชวนไปเดินรอบบ้านหรือต้มน้ำร้อนดื่มชาคาโมไมล์เบาๆสร้างระบบใหม่ที่เป็นการพักเหมือนกันแต่ไม่ใช่การนอนวิธีนี้หมอเคยใช้กับคนไข้ที่ติดเผลอหลับลึกจนหลับตอนเย็นทุกวันพอเปลี่ยนเป็นริชวลแบบมีสติก่อนการเอนหลับกลายเป็นว่าไม่ต้องนอนก็ไม่เหนื่อยอีกต่อไป
2: หนูชอบคำว่าระบบใหม่มากเลยค่ะมันให้ความรู้สึกว่าเรากำลังสร้างความตั้งใจให้กับการพักไม่ใช่แค่เผลอหลับเหมือนเดิม
3: ใช่ครับเพราะในวัยสูงอายุการพักที่ไม่มีรูปแบบชัดเจนมักจะสะท้อนว่าชีวิตเริ่มหลุดจากแพทเทิร์นและการหลุดแพทเทิร์นคือรากของหลายโรคเรื้อรังที่เราเห็นกันทุกวันนี
2: ้หนูว่าฟังมาทั้งหมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องว่าการพักสายตาดีหรือไม่ดีอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันคือเรื่องของจังหวะและคุณภาพของการพักต่างหากซึ่งบางทีเราอาจไม่เคยถามตัวเองเลยว่าวันนี้เราได้พักแบบที่ร่างกายต้องการจริงๆหรือเปล่า
3: ใช่เลยครับคุณนุ่นเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรากำลังทำไม่ใช่แค่หลับแต่มันคือการส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าฉันยังอยากมีชีวิตต่ออย่างมีจังหวะ
2: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการพักสายตาไม่ได้ผิดแต่มันกำลังชวนให้เรากลับไปตั้งคำถามว่าเรากำลังพักหรือกำลังหลบเพราะร่างกายของเราบางครั้งไม่ได้ต้องการเวลานอนเพิ่มแต่มันต้องการจังหวะใหม่ที่เราอาจลืมไปว่ามีความสำคัญแค่ไหน
3: ใช่ครับคุณนุ่นและบางครั้งแค่เราหยุดดูว่าเราพักสายตากี่นาทีแล้วเริ่มดูว่าทำไมเราถึงต้องพักมันก็จะพาเราไปพบกับคำตอบที่ลึกกว่านั้นเช่นความเครียดสะสมจากตอนเช้าน้ำตาลที่ขึ้นตอนบ่ายหรือแม้แต่ความรู้สึกหมดแรงทางใจที่เราไม่เคยพูดออกมา
2: หนูเคยมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตเหนื่อยจนต้องพักสายตาทุกวันแต่พอพักเสร็จกลับรู้สึกไม่สดชื่นเลยสักวันเดียวจนมารู้ทีหลังว่ามันไม่ใช่เพราะหนูขี้เกียจแต่มันคือช่วงที่ร่างกายกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างแต่หนูไม่ฟัง
3: ใช่เลยครับเพราะทุกการหลับมันคือภาษาของร่างกายถ้าเราฟังเป็นเราจะรู้เลยว่าร่างกายไม่ได้เงียบมันกำลังพูดเบาๆกับเราตลอดเวลาแต่เราอาจได้ไม่หยุดฟังมันนานแล้ว
2: หนูว่า คำว่าพักสำหรับวัยสูงอายุมันไม่ใช่แค่การหลับตาแต่มันคือการให้ร่างกายได้รีเซ็ตแบบที่ลึกคอและปลอดภัยพอจนชีวิตในวันต่อไปไม่ต้องเหนื่อยซ้ำเดิมอีก
3: และถ้าจะให้หมอฝากอะไรไว้สั้นๆกับผู้ฟังนะครับหมออยากให้ลองทดลองสิ่งเล็กๆที่เราคุยกันวันนี้ดูครับเช่นแนปแพลน14วันเอนหลับช่วงเช้าเบาๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงทำให้มันเป็นรูปแบบไม่ใช่แค่เหตุการณ์แล้วดูว่าน้ำตาลในเลือดความรู้สึกในแต่ละวันความคมชัดของความคิดมันค่อยๆเปลี่ยนไหมเพราะสุขภาพในวัยนี้มันไม่ได้เปลี่ยนจากอะไรยิ่งใหญ่ครับแต่มันเริ่มจากจังหวะเล็กๆที่เรากลับมาใส่ใจมันอีกครั้ง
2: พักให้สมดุลพักให้เป็นจังหวะบางทีมันก็พอแล้วนะคะที่จะทำให้ทั้งหัวใจสมองและร่างกายเริ่มทำงานร่วมกันแบบไม่ขัดแย้ง
3: เพราะการนอนไม่ได้ทำให้เราหยุดครับแต่มันทำให้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้นเสมอ
2: แล้วคุณล่ะคะการพักครั้งล่าสุดของคุณมันกำลังช่วยชีวิตหรือกลบเสียงบางอย่างที่คุณยังไม่กล้าฟังขอบคุณทุกคนที่อยู่กับพวกเราจนจบนะคะ

0: ตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด 92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
4: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอา

0: ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามขับไล่หรือรื้อถอน
3: นางสาวรัชดาธนาญิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการในที่ประชุมครม.รวม3ประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการดำเนินงานให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้คทช.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องระบุขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมาฉบับปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นระบบมากขึ้นสำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกนิกาแก้วใสรายงาน
2: ตำรวจไซเบอร์สอท.4บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ th2.vip กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก
5: พลตำรวจตรีกรีตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนายอุ้ยกู่หมีอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ ts2.vip พร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและรายละเอียดโปรโมชั่นเว็บพนันออนไลน์รวมหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างทำงานเป็นแอดมินได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาททำมานานกว่า5เดือนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: radio.cn
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพาน

0: ดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum เพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนการเยือนในครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับอาเซียนในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งโดยประเทศไทยก็ยืนยันถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศไทยยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาควบคู่ไปกับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการล่าสุดซึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกที่ประเทศไทยสนับสนุนมาโดยตลอดแหละครับและก็มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาไทยเองก็ยินดีที่การเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจที่อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจ5ล้านโดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซียและสื่อมวลชนกว่า300คนด้วยกันร่วมงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักๆคือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินพร้อมเพย์ ORISพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเช่น EV AI และ Data Center และก็ยังเห็นอีกว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขการค้านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการประชุมหารือร่วมกับสกมช.สกมช.คืออะไรคือเรื่องของสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมหารือร่วมกับสกมช.นี่แหละครับเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกในยุค AI แล้วผลักดัน KPI ป้องกันภัยไซเบอร์ยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช. ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกมช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Agent มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจช่องโหว่และโจมตีระบบสารสนเทศของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับหลังพบว่ามีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือไทยเซิร์ชได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนเชิงรุกตรวจสอบดัชนีชี้วัดการบุกรุกหรือ IOC พร้อมออกคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนเร่งด่วนอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลการทดสอบกู้คืนระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ฟื้นฟูระบบได้ทันทีหากเกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับและที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการหารือร่วมกับสำนักงานกพร.เพื่อกำหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับองค์กรกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโดยทางรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นคือการจัดพิธีทางศาสนาอันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยในส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับและนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกันต่อไปครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องกิจกรรม12สิงหาคม2569โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศไทยครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยในวันพุธที่12สิงหาคม2569และเวลา7นาฬิกานั่นเองณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารกันหน่อยก็เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยกันเลยครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานดันรายได้สู่ชุมชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวการจัดงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impactเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับแล้วการจัดงานในปีนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดอย่างสมบูรณ์แบบประดุจแสงประทีปที่โชติช่วงให้สินค้าภูมิปัญญาไทยมีความทันสมัยได้รับการเชิดหน้าชูตาและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทย plus 60 40ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันด้วยโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้าว่ายอดจำหน่ายมีรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศไทยจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นประมาณ770ล้านบาททั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยกันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ พุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนแล้วสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแล้วครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยและทั้งนี้ทั้งนั้นหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี้แหละครับเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทันใดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและก่อนจะจบตีคองร้องข่าวในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุนิตาเมนซาผอ.สวท.นราธิวาสค่ะอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันดานิษฐ์มะเกะรวมไปถึงคุณธนกันต์ตรีเทวรักษ์ผู้บานดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
4: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่ฉันอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านค่ะมารับฟังเรื่องราวเบื้องหลังการทรงงานในทุกๆพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลนะคะแต่แม้จะอยู่ห่างไกลเพียงใดค่ะก็ไม่ไกลเกินที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรไปรับฟังและรับชมพระราชกรณียกิจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: จังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประชาชนในชนบทควรมีอาชีพเสริมที่มั่นคงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินงานด้านศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคใต้ด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์มิได้ทรงมุ่งเพียงการพัฒนาอาชีพเท่านั้นแต่ยังทรงปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ครอบครัวและชุมชน

0: ในขณะที่ผมเป็นล่ามอ่ะผมได้รับมอบหมายพิเศษจากสมเด็จพระพันปีก็คือให้ดูแลโครงการศิลปาชีพดูแลยังไงพอท่านเจอทรงพบชาวบ้านที่ยากจนท่านถามเลยมาทำงานกับฉันไหมกับพระราชินีไหมชาวบ้านบอกทำอะไรท่านก็ถามว่าแถวบ้านเนี่ยมีพืชอะไรบางทีชาวบ้านไม่รู้แต่เรารู้เราตอบว่านี่อยู่บ้านนี้มีพืชอันนี้มากมีกระจูดมากมีริบเผามากมีปลาหนานมากแต่ชายทะเลแล้วท่านก็เลยถามว่าเนี่ยเอาไหมทำไหมชาวบ้านบางทีก็บอกตรงๆไม่เอาท่านทำไมทำไม่เป็นเดี๋ยวบอกไม่เป็นไม่เป็นไรท่านบอกเดี๋ยวจะครูไปสอนชาวบ้านก็บอกว่าตัวทำไม่สวยเดี๋ยวบอกไม่สวยไม่เป็นไรก็พยายามก็เลยกันตอนหลังก็ขยันให้ความสนใจมากทีหลังก็เป็นเองอ่ะไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดหรอกก็ท่านบอกว่าจะทำแล้วจะไปส่งให้ใครอันนี้เป็นที่มาถึงผมเลยว่าฉันใช้คนเดียวมาดูแลหาครูมาสอนผมจะต้องไปเปิดกลุ่มจาก1คนก็ไปรวมมาให้ได้5คน10คน20คนรวมกลุ่มแล้วก็เราหาครูแล้วก็สืบหาว่าใครที่สามารถทำผลิตภัณฑ์ปานานใบลานกระจูดลิปพอเนี่ยหาคนในพื้นที่ถ้าคนในพื้นที่ไม่พออย่างลิปพอเนี่ยคนในพื้นที่ทำไม่สวยไม่พอท่านต้องเอาครูมาจากนครศรีธรรมราชมามาสอนอันนี้กระจูดนี่ไม่เป็นไรกระจูดนี่คนในพื้นที่มีเพราะมัน2อย่างมีทั้งอนุรักษ์และก็ทั้งพัฒนา
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชดำริและพระราชสวนีของพระองค์ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยกลุ่มศิลปาชีพต่างๆยังคงร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมแก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้พระราชปณิธานในการสร้างอาชีพและสร้างคุณค่าชีวิตแก่ประชาชนดำรงอยู่อย่างมั่นคง

0: มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างทั้งโอกาสความหวังและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวนราธิวาสเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงชนชาวนราธิวาสต่างพร้อมใจน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีตราบนิจนิรันดร
1: ์ค่ะที่ทุกท่านได้รับชมไปนั้นนะคะเป็นพระราชกรณียกิจค่ะซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะจากในพระราชกรณียกิจนั้นนับประการที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะชาวจังหวัดนราธิวาสนับว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแนวคิดค่ะในการส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการจัดตั้งมูลนิธิแล้วก็โครงการในพระราชดำริในอีกหลายโครงการค่ะล้วนแต่ยังประโยชน์ให้กับประชาชนพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะคะจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องทางให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีอาชีพมีรายได้และก็มีความหวังในการดำรงชีวิตตราบจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: จากการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมายังจังหวัดนราธิวาสนะคะสร้างความผูกพันและความประทับใจให้กับประสบนิกรทุกๆคนนะคะเพราะนอกเหนือจากการได้ไปรอรับเสด็จแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาคือความช่วยเหลือการพัฒนาและความเมตตาจากพระองค์ค่ะไปติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในพื้นแผ่นดินปลายด้ามขวานแห่งนี้จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและรอยยิ้มของผู้คนมีหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสอยู่เสมอมานั่นคือความรักความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมการดูแลผืนป่าตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่จะให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและสำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสพระมหากรุณาธิคุณนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือหรือภาพถ่ายแต่เป็นเรื่องราวที่สัมผัสได้จริงและยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพจึงได้กลายเป็นสายใยที่เชื่อมโยงพระราชฤทัยกับหัวใจของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมหรือพี่น้องจากหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมต่างมีความรู้สึกที่งดงามร่วมกันนั่นคือความรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องราวของความจงรักภักดีของชาวนราธิวาสเคยถูกเล่าขานผ่านกระแสพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล่าประทานไปยังผู้ที่มาเข้าเฝ้าคราหนึ่งว่า
3: เมื่อตอนนานมาแล้ว10กว่าปี20ปีได้เสด็จภาคใต้ใหม่ๆที่นราธิวาสชายแดนแล้วเกิดระเบิดขึ้นระหว่างทางที่ประทับเนี่ยพอระเบิดตูมตูมตูมมานี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กำลังมีพระราชดำรัสอยู่พอระเบิดมาก็คนนี่แน่นมากเป็นแสนได้ก็ตกใจวิ่งหนีกันเห็นเรายืนบนศาลาข้างบนหน่อยเห็นคลื่นมนุษย์วิ่งหนีออกไปกันหมดเลยไปทางเดียวกันหมดแล้วตกใจเดี๋ยววิ่งย้อนกลับมาหมดเลยเห็นหมดเลยวิ่งย้อนกลับมาพอพระเจ้าเสด็จลงไปข้าพเจ้าลงไปร้องไห้กันประชาชนบอกเขาจะฆ่าท่านทำไมท่านไม่ได้ทำอะไรใครเลยร้องไห้แล้วพูดเนี่ยท่านทำแต่ความดีเขาจะฆ่าท่านทำไม เราบอกขอบางคนก็บอกขอโทษนะที่ฉันหนีไปฉันกลัวมากได้ยินเสียงตูมแล้วคนบาดเจ็บฉันก็วิ่งหนีกลัวตายแต่พอไปเดินวิ่งไปสักพักนึกว่าท่านทั้งสองอยู่ที่นี่อ่ะเมื่อเขาจะฆ่าก็มาตายด้วยกันโอ้ยวิ่งกลับมามาตายด้วยกันหมดโอ้ยเห็นแล้วโอ้โหเห็นน้ำใจแล้วเนี่ยความรักความนั้นของคนยอมตายจริงๆวิ่งกลับมาแล้วน้ำตาไหลแล้วบอกขอจับมือไอ้จับข้าพเจ้าบอกขอโทษนะจ้าขอโทษเมื่อกี้ที่หนีไปมันตกใจแต่นึกได้ว่าสองพระองค์อยู่ที่นี่อาจจะฆ่าใครก็ฆ่ากันให้หมดกลับมาด้วยกันเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมแล้วก็จดเอาไว้จดบันทึกเอาไว้ถึงความรักความหวังดีขนาดมาตายด้วยกันเห็นไหม
4: สำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสคำว่ารักและผูกพันจึงอาจไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่เพราะความรักนั้นสะท้อนผ่านการจดจำผ่านการบอกเล่าให้ลูกหลานฟังผ่านการสืบสานสิ่งที่ดีงามและผ่านการตั้งใจดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนสายธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและสายธารแห่งความรักนั้นยังคงไหลจากรุ่นสู่รุ่นจากหัวใจของคนรุ่นหนึ่งสู่หัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งจากพระราชหฤทัยสู่หัวใจของประชาชนชาวนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระสกนิกรชาวนราธิวาสขอร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอเทิดทูนพระองค์ไว้ในดวงใจตราบนานเท่านาน
1: น่าประทับใจมากเลยนะคะมูลนิธิแล้วก็โครงการในพระราชดำริต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนให้กับชีวิตแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงให้มีการฝึกอาชีพค่ะให้กับประชาชนทั้งการทอผ้าการทำเครื่องปั้นดินเผาผ่านศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ประชาชนมีทักษะมีอาชีพแล้วก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนได้ค่ะ
4: โครงการศิลปาชีพศูนย์เซรามิกในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทรัพยากรที่มีในจังหวัดนราธิวาสสู่อาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัววันนี้เราจะไปติดตามการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนจากก้อนดินเปล่าสู่เครื่องเซรามิกอันทรงคุณค่าในช่วงสืบสานพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: และดินแดนใต้สุดสยามท่ามกลางความร่มรื่นของพระตำหนักทักษิณราชินีเวศจังหวัดนราธิวาสสายพระเนตรอันกว้างไกลของแม่แห่งแผ่นดินได้พลิกฟื้นดินเหนียวธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะล้ำค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานนับทศวรรษย้อนกลับไปในอดีตยามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมณที่แห่งนี้พระองค์ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแต่ในผืนดินกลับมีดินขาวที่มีคุณภาพดีพระองค์จึงมีพระดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเพื่อพระราชทานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที
6: ่ชื่อคอลิซาอยู่ซุ่ยอยู่แผนกแกนลายค่ะพอประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะก็ก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนแล้วก็น้าคนหนึ่งทำงานในนี้แล้วก็ขอที่คุณหญิงก็เลยเข้ามาฝึกที่นี้3เดือนดีใจที่มาอยู่จุดนี้ได้เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ได้ทำงานที่ว่าชอบ ภูมิใจ
5: จากหยาดเหงื่อสู่ความเชี่ยวชาญจากดินที่ไร้ค่าสู่เซรามิกเนื้อดีที่มีสีขาวนวลที่ผสมผสานเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวนราที่วาดลงไปในทุกฝีแปรงทุกชิ้นงานคือความตั้งใจที่หล่อหลอมขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบเลี้ยงและชี้ทางเดินชีวิตใหม่ให้กับเหล่าสมาชิก
7: แรงบันดาลใจในการที่ว่าให้เราสร้างผลงานชิ้นนี้ก็คือเป็นลายพระราชทานจากเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีได้พระราชทานลวดลายของสิริราชภัตตาภรณ์ให้นำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็แนะนำการใช้สีเทนบุ๊กที่พระองค์ท่านได้คิดค้นแล้วพระราชทานให้เป็นแบบอย่างการใช้สีเฉดของสีนำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างลงตัวเราสามารถนำแนวทางพระดำรัสของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาครับ
5: วันนี้ศูนย์เซรามิกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศไม่เพียงแต่สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องแต่ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
7: การที่เรานำลายนี้มาถ่ายทอดให้สมาชิกศิลปาชีพก็คือการได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านเสร็จแล้วเราก็นำลายนั้นมาใช้กับงานหัตถกรรมนะแล้วก็นำมาจัดรูปแบบฟอร์มรูปทรงให้มันเข้ากันแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้ฝึกทำจนมีความชำนาญจนทุกวันนี้สมาชิกสามารถที่ว่าจะฉลุลายได้เองเขียนลวดลายได้เองโดยที่มีความชำนาญและก็มีประสบการณ์มีทักษะเก่งแล้วครับงานหัตถกรรมนี้นับวันจะสูญหายไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเราควรที่จะดำรงไว้แล้วก็อนุรักษ์และเสริมสร้างให้พัฒนาแล้วก็อยู่คู่กันกับศิลปาชีพต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับ
5: ดินทุกก้อนที่เปลี่ยนสีงานศิลป์ทุกชิ้นที่งดงามล้วนเป็นพยานแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักของพระองค์ไม่เคยจางหายไปจากใจของชาวนราธิวาสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะฟังแล้วก็รู้สึกอิ่มใจมากเลยนะคะพระองค์ทรงยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงด้วยแนวทางพระราชดำริจนสามารถทำให้ประสบในกรของพระองค์มีความสุขมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเครื่องรำลึกเตือนใจพวกเรานะคะพระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาสของท่านมากเพียงใดค่ะ
8: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันธนการตรีเทวรักษ์ปูบาลคุณดานิมาเกตและพร้อมทีมงานสวทนราธิวาสนะคะลาทุกท่านกันไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวท.สุพรรณบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ค่ะ
5: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้น

0: กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวง
2: นางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว20วันรวม153ชั่วโมงพิจารณาหน่วยรับงบประมาณแล้ว270หน่วยงานและ16กระทรวงโดยล่าสุดได้พิจารณางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จแต่ชะลอการพิจารณางบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรอข้อมูลการบริหารถ่ายโอนและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษพร้อมเสนอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและชายแดนภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนรวมทั้งเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่าได้รับงบประมาณติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ7จุดครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสารวินซึ่งสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูได้พร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน 1-2 เดือนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตามความพร้อมเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาหลังสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งเมียนมาคลี่คลาย
3: นายสิทธิชัยสวัสแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฝ่ายปกครองเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ภายหลังจากที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาที่คลายและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อเตรียมกลับมาเปิดด่านการค้าชายแดนกับไทยอีกครั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมไปเจรจาหารือกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเปิดการค้าชายแดนต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างสองประเทศธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเน้นโปร่งใสตรวจสอบได
4: ้นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรครั้งที่2 2569พร้อมโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz

0: คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
7: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE OFFICIAL @OIC CONNECT คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

กป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวย

0: ครับว่า
1: สร้างบีม
0: ครับ
1: นอกจากจะเป็นสร้างที่เก่งแล้วเนี่ยสมรสเก่งแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าสมหัวใจเก่งน้ำบ
2: ่ผมเบาอีกแล้วครับ
1: เอาอีกเคสสองเคสปะ
2: เบาแล้วครับ

สวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ

ือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: ท่านที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็น
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1125กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นพบกันกลางสัปดาห์วันพุธนะคะก็เป็นวันพุธที่เรามีเรื่องของข่าวสารต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะกลางสัปดาห์วันพุธแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีฝนตกหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดนะคะก็มีข่าวเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ยังไงส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัย

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะต้องฝากเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2569นะคะโดยจะมีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่นะคะซึ่งจะประกอบด้วยจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกคือจังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราจังหวัดปราจีนบุรีส่วนภาคเหนือจะมีจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะคะอำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนภาคใต้จะมีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตส่วนภาคตะวันตกจะมีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะค่ะที่มาจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะเพราะฉะนั้น6ถึง9สิงหาคม2569ขอให้ระวังนะคะว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของภาคตะวันออกด้วยนะคะจังหวัดสระแก้วจันทบุรีตราดปราจีนบุรีค่ะฝากยกของมีค่าขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมขังกันด้วยนะคะค่ะจะเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเวลามีฝนตกหนักนี้ถนนจะลื่นนะคะผู้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ถ้าฝนตกหนักก็ขอให้จอดรถพอฝนหยุดตกแล้วค่อยกลับมาขับรถมอเตอร์ไซค์ต่อนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองค่ะท่านผู้ฟังคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เยือนประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อทำการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะมาดูข่าวประเด็น IOC ที่รวบรวมมานะคะค่ะก็มีประเด็นที่ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็สามารถรับสิทธิ์ได้ต่อเนื่องถึง30กันยายน2569นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะก็มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านรายจากผู้ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมด 18.82 ล้านรายนะคะและมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนถึง 9,314,253 รายนะคะซึ่งภายหลังประกาศผลก็มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้เดือดร้อนที่ไม่ผ่านการคัดกรองและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองนะคะทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายน2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนนะคะค่ะสำหรับประเด็นต่อไปนะคะไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026จัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นวาระสำคัญของชาติในเวทีสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะคะซึ่งผลการต
รวจประเมินล่าสุดจากคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกนะคะยังให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ A สะท้อนความพร้อมทั้งด้านสถานที่การต้อนรับความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกในครั้งนี้รัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดรับความท้าทายในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นอย่างเช่นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศค่ะแล้วก็มีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารไทยนะคะและเครื่องดื่มสินค้า GI ของไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยนะคะค่ะการจัดประชุม World Bank 2026นะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะ

าทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้านอย่าง

0: ค่ะขอเรียนถามเรื่องผ้าตากระหมุกด้วยค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไรค่ะ
1: ครับสำหรับผ้าตากระหมุกเนี่ยครับก็เป็นลายผ้าโบราณซึ่งตัวผมเองนะครับก็ได้สืบค้นประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพื้นที่ของตำบลเพแล้วก็พอดีว่าเจอข้อมูลหนึ่งก็คือการทูลเกล้าถวายผ้ากับการที่รัชกาลที่5ทรงพระราชทานผ้าที่ตำบลเพนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากรู้ว่าผ้าที่ได้พระราชทานและผ้าที่มีเจ้าเมืองระยองได้ทูลเกล้าถวายเนี่ยให้กับรัชกาลที่5เมื่อพ.ศ.2419 149ปีที่แล้วเนี่ยว่าหน้าตาเป็นอะไรยังไงก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในเรื่องนั้นแล้วก็ประกอบกับการที่จังหวัดระยองเองแล้วก็มีนโยบายกันที่อยากให้สวมใส่ผ้าไทยซึ่งที่ผ่านมาเราก็ใส่ผ้าเหนือผ้าอีสานผ้าใต้แล้วก็ใส่หมดแต่ว่าผ้าที่เป็นผ้าระยองจริงๆแล้วคืออะไรก็ยังไม่ได้ชัดเจนก็พอได้ข้อมูลในส่วนนี้มาก็เริ่มศึกษาข้อมูลศึกษาลวดลายว่าลายผ้ามันจะเป็นยังไงซึ่งมันก็มีความยากตรงที่ว่า Google ก็ไม่ได้รู้จักว่าผ้าที่พูดถึงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะทอผ้าตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าอย่างตัวของผมเองจริงๆแล้วก็เป็นช่างไฟฟ้าคนหนึ่งที่สนใจในด้านของศิลปวัฒนธรรม
0: โอ้เลยค่ะ
1: แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็อยากให้คนระยองได้ใส่ผ้าระยองด้วยความภาคภูมิใจจากบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ไปสืบค้นข้อมูลที่หอสมุดแห่งชาติแล้วก็ได้ข้อมูลหนึ่งที่เขียนถึงวิธีการทอผ้าลายตาสมุกเนี่ยเดิมชื่อว่าตาสมุกนะครับก็บอกว่าให้ใช้ได้สีดำสลับกับขาวทั้งทางพุ่งและทางยืนสุดลายตาให้ขั้นด้วยสีดำก็อธิบายเป็นตัวอักษรนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อกี่ทอผ้ามาหลังหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ตัดสินใจซื้อเส้นได้มาแล้วก็ทอผ้าตามที่ตัวหนังสือเขาบอกก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้เห็นลายผ้าจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ก็เป็นแรงบันดาลใจต่อว่าเราอยากจะสืบสานรักษาภูมิปัญญาต่อยอดการทอผ้าตัวนี้ให้มันกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดคล้องกับการที่สมัยนั้นประมาณปี64มีนโยบายให้ทุกจังหวัดจะต้องมีลายผ้าประจำจังหวัดระยองด้วยพอดีซึ่งจังหวัดระยองเองก็มีข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผ้าที่ผมได้สืบค้นขึ้นมาแล้วก็เลยให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดผ้าจังหวัดระยองเนี่ยมีมติร่วมกันก็คือให้ผ้าลายตากระหมุกเนี่ยเป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองประกาศเมื่อปี65นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความต้องการผ้าสูงมากก็ทางผมเองก็ได้รวบรวมคนในชุมชนเนี่ยมาเป็นแนวร่วมในการที่จะรื้อฟื้นการทอผ้าก็จัดหากี่ทอผ้าเตรียมวัสดุเส้นใยต่างๆแล้วก็เริ่มทอผ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในระดับจังหวัดที่อยากสวมใส่ผ้าทีนี้ผ้าตากระหมุกเนี่ยคืออะไรถ้าเราไปดูตัวบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะใช้คำว่าผ้าตาสมุกทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าเราไปเปิดดูว่าแล้วสมุกเนี่ยคืออะไรผ้าตาสมุกมันเป็นผ้ามันมีลายตาสามเหมือนกับสมุกนะครับสมุกคืออะไรถ้าไปเปิดพจนานุกรมหลายๆเล่มไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมสี่ภาษาสมัยที่สามเนี่ยก็ความหมายว่ามันเป็นพยัญชนะมีฝาครอบก้นสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมมีฝาครอบเพราะในกรมของราชบัณฑิตก็ให้ความหมายเหมือนกันพจนานุกรมสมัยของภาษาเขมรอังกฤษก็ให้ความหมายว่าออกเสียงว่าสมอกก็แปลว่าเครื่องจักสานเหมือนกันหรือว่าถ้าจะจินตนาการนั่นคือสมุกเนี่ยพยัญชนะที่ว่าเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมมีฝาครอบเนี่ยก็เหมือนกับกระติบที่เรารู้จักในปัจจุบันนั่นเองในภาษาอีสานแต่คนภาคกลางเรียกว่าสมุกวรรณกรรมเรื่องคุณช้างคุณแผนเนี่ยมีอยู่ตอนนึงเนี่ยยายทองประสีเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยก็มีกลอนบอกว่าข้าถือสมุกหมากสากตะบันคือคนรับใช้อ่ะถือสมุกก็คือที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะเอาไว้ใส่ยาเส้นใส่ยาฉุนอะไรก็ว่ากันไปคนอีสานใช้ใส่ข้าวเหนียวซึ่งคนระยองก็ออกเสียงสมุกตัวนี้ว่ากับมุกที่แปลว่าเครื่องจักสานเหมือนกันแต่คนระยองเนี่ยจากเพลงพื้นบ้านก็จะบอกว่าเอาไว้ใส่เงินใส่ทองใส่ของมีค่าทางนี้เองก็คือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนำปัญญาของการจักสานเนี่ยให้เป็นลวดลายจักสานเนี่ยมาสู่ลวดลายบนผืนผ้าด้วยเส้นได้เส้นฝ้ายเส้นไหมอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ละบริบทแต่ละพื้นที่แต่ว่าตัวเส้นใยเนี่ยทางตำบลเพเราเนี่ยรัชกาลที่5เมื่อมาถึงที่บ้านเพเมื่อปี2419เนี่ยก็บอกว่าถามคนเพว่าเขาทำมาหากินอะไรนะครับในบันทึกรัชกาลที่5บอกว่า1เขาทำกะปิ2เขาทำนา3เขาปลูกฝ้าย หน้าโรงฝ้ายเขาปลูกแตงโมนี่คืออาชีพหลักของคุณเพเมื่อ149ปีที่แล้วสมัยรัชกาลที่5เมื่อตอนที่ท่านมาก็ถือว่าฝ้ายเองก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทอผ้าด้วยเหมือนกันแล้วก็การที่ทรงพระราชทานผ้าถือว่าเรื่องของคุณค่าของประวัติศาสตร์กับเรื่องคุณค่าของลวดลายผ้าแล้วก็ตัวฝ้ายที่ทรงกล่าวถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราอยากจะรื้อฟื้นตั้งแต่การปลูกฝ้ายการย้อมสีกระบวนการทองเพราะว่าเชียงที่5มาที่จังหวัดระยองในปีเดียวกันเนี่ยท่านก็ให้คำนิยมบอกว่าผ้าทอแถบเนี้ยมีฝีมือดีกว่าที่กรุงเทพอันนี้ก็แสดงว่าผ้าทอทางภาคตะวันออกจังหวัดระยองของเราเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าภาคอื่นๆเลยด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าภาพจำของความเป็นระยองในปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองผลไม้เป็นอุตสาหกรรมต่างๆเป็นเมืองของการท่องเที่ยวทะเลทำให้ภาพจำเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาการทอผ้าเนี่ยค่อยๆสูญหายไปแต่ว่าเท่าที่ผมลงพื้นที่เก็บสำรวจข้อมูลในหลายๆพื้นที่จังหวัดระยองหรือที่บ้านเกเองเนี่ยก็ยังมีคุณยายอายุ80กว่าที่จำท่าทางของการกระทบฟืมการปั่นฝ้ายหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทอผ้าได้ก็หลายท่านเหมือนกันแล้วก็กระจายตัวในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปวกเกตตะพงนอกตะพงในบ้านค่ายทางแกลงก็ล้วนจะมีช่างทอผ้าด้วยกันทั้งสิ้นหรือว่าแม้แต่เทปเก่าที่เป็นเทปสัมภาษณ์สมัยก่อนเนี่ยก็มีอยู่ตอนนึงที่คนในเทปพูดถึงว่าคนแถบทางท่าเรือแกลงเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยก็นั่งทอผ้าด้วยหูกด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะค่ะได้ทราบว่าสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยก็พัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดขึ้นเป็นศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองที่จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการขนาดย่อมๆที่จะบอกเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับผ้าแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของงานภูมิปัญญาผ้าไม่จะเป็นการทอผ้าลายดั้งเดิมแบบลายจักรที่เป็นลายผ้าและจากจังหวัดระยองก็ยังรวมถึงการต่อยอดภูมิปัญญาผ้าเช่นเทคนิคการนำไหมมัดหมี่หรือฝ้ายมัดหมี่ลายผ้าพระราชทานคงขององค์สิริวัฒน์เดี๋ยวมาผนวกกับลายผ้าโบราณดั้งเดิมของจังหวัดระยองการพัฒนาลายใหม่เช่นลายช้างเขาชะเมาเป็นลายผ้าประจำอำเภอนะครับหรือว่าการนำผ้าผลิตภัณฑ์ผ้ามาต่อยอดเป็นของกระจุกกระจิกหมวกพกกุญแจต่างๆหรือว่าปัจจุบันที่มีกระแสเรื่องของกางเกงช้างนะครับที่ทุกจังหวัดก็มีกางเกงประจำจังหวัดทางส่วนผมเองก็ในนามศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองแล้วก็ออกแบบเป็นกางเกงชื่อว่าลายยองฮีนะครับก็ใช้คำขวัญประจำจังหวัดระยองนะมาออกแบบลายผ้าตั้งแต่ผลไม้ลดล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลาลดเด็ดกระสมสิรุสันทอนผู้กวีเอกแล้วก็ลายผ้าตักกระหมุกที่เป็นลายประจำจังหวัดระยองก็ทุกอย่างลดลายทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยก็อยู่ในลายกางเกงทั้งหมดเลย
0: ค่ะอย่างผ้าเนี่ยจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะ
1: ผ้าก็มีจำหน่ายทั้งที่เป็นผ้าผืนสำหรับนำไปตัดชุดเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าที่เราแปรรูปเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆครับ
0: ค่ะผ้าฝ้ายนะคะจริงๆแล้วนุ่มนวลมากเลยนะคะแล้วเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยเราด้วยนะคะ
1: ใช่ครับก็ถ้ายามได้ทั้งอุ่นก็ได้ระบายลมก็ดีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศก็สามารถเนื่องจากว่าเขาเป็นเส้นใยจากธรรมชาติแล้วก็มีความฟูความนุ่มโดยธรรมชาติของเขาเองอยู่แล้วครับการสวมใส่ก็เลยรู้สึกว่านุ่มเบาแล้วก็สบายคร
0: ับ ค่ะมีจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์ด้วยใช่ไหมคะเป็นตัดเป็นสำเร็จรูปนะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าผืนสำหรับซื้อผ้าแล้วไปจัดแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปก็มีเหมือนกันแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าคร
0: ับ ค่ะผ้าผืนหนึ่งนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็ถ้าแบบแบ่งตัดเป็นหลาถ้าเป็นเกรดผ้าฝ้ายหน้าผ้า40นิ้วเนี่ยก็จะอยู่ที่หลาละ590บาทครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าหน้าแคบลงมาก็490ครับ
0: ค่ะ
1: หรือว่าถ้าเป็นแบบประเภทผ้าคลุมไหล่ความยาวประมาณ2หลานะครับก็ผืนละ650บาทครับ
0: ค่ะตอนนี้มีคนที่ทำงานเนี่ยคือทอผ้านี่กี่ท่านค่ะ
1: มีการทอผ้าสำหรับคนในระยองปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเพราะว่าวิถีมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับที่เราเข้าใจในปัจจุบันแล้วก็การจะทำให้คนมานั่งทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพหลักเนี่ยอันนี้คือความยากเพราะว่า การทำมาหากินประเภทอื่นได้เงินค่อนข้างไวกว่านี่คือความจริงที่อยู่เป็นที่ปรากฏในปัจจุบันแต่ว่าถ้าเป็นประเภทอาชีพเสริมก็คือว่านก็ทออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าแล้วก็ที่ศูนย์เองเนี่ยก็พยายามกระตุ้นการมีศูนย์ทอผ้าหรือว่าช่างทอผ้าประจำอำเภอซึ่งก็ได้ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับแต่ละอำเภอซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งหมด4อำเภอที่เราได้ลงพื้นที่สำหรับไปส่งต่อความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทอผ้าหลายประจำจังหวัดนะก็มีอำเภอปวกแดงอำเภอบ้านฉางอำเภอเมืองอำเภอเขาชะเมาซึ่งแต่ละบางอำเภอก็อาจจะมีผู้ประกอบการ1กลุ่มบ้าง2กลุ่มบ้างตามแต่ละพื้นที่ครับเช่นบ้านฉางอาจจะมี2กลุ่มเป็นกลุ่มประเภทสตรีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้พิการที่เราไปส่งเสริมผู้พิการเนี่ยสามารถทอผ้าได้ด้วยกี่กึ่งนวัตกรรมมือเดียวขาเดียวก็สามารถทอผ้าได
0: ้โอ้โหเดี๋ยวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะค่ะ
1: ครับก็มันเป็นถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ในฐานะคนที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาก็อยากเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้สืบค้นมานะครับให้มันปรากฏขึ้นหลายครั้งแล้วก็อยากให้มันดำรงอยู่ต่อไปแม้ว่าจะทวนกับกระแสโลกาภิวัตน์เมืองผลไม้เมืองอุตสาหกรรมเมืองท่องเที่ยวแต่ว่างานภูมิปัญญาประเภทผ้าซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย4ของการดำเนินชีวิตซึ่งแล้วก็ตอบสนองเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาการใส่ผ้าไทยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกช่องทางหนึ่งด้วย
0: ค่ะก็ผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้นะคะมาเรียนก็ได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: มาเรียนได้ครับมาศึกษาดูงานหรือจะมาเป็นหมู่คณะก็ได้ที่สุดก็เปิดรับคณะศึกษาดูงานแล้วก็นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ได้ครับ
0: ค่ะก็เป็นศูนย์ที่อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นของระยองเนาะค
1: ่
0: ะที่มีความสวยงามละเอียดอ่อนนะคะลายวดลายนี่สวยมากๆเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเรียนรู้ผ้าไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ประเภทเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าทั้งเทคนิคทอแบบดั้งเดิมหรือว่าจะพัฒนาต่อยอดด้วยการมัดหมี่ต่างๆแล้วก็เทคนิคการทอจะจกขีดอะไรเงี้ยคือเนื่องจากว่าการทอผ้าเนี่ยมันมีเทคนิควิธีการค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าการทอแบบดั้งเดิมแบบโบราณเนี่ยเราก็ยังยึดถือเอาไว้เพื่อที่จะให้คนในปัจจุบันแล้วก็คนลูกหลานในอนาคตได้เห็นภูมิปัญญาผ้าแบบดั้งเดิมส่วนการต่อยอดเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันลายต่างๆสีต่างๆแล้วก็พัฒนาต่อยอดตามไปด้วยครับ
0: ค่ะทีนี้เรื่องสีของผ้าที่ใช้วัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะ
1: เรื่องของสีธรรมชาติเนี่ยเนื่องจากว่าการที่ได้เข้าเฝ้าองค์ศิริวัฒน์แล้วก็มีนโยบายหนึ่งก็คือการใช้เส้นใยธรรมชาติใช้สีธรรมชาติซึ่งทางศูนย์เราเองก็มีทั้งการใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นหลักก็คือที่เป็นฝ้ายนะครับไหมส่วนสีเนี่ยเราก็ใช้สีธรรมชาติซึ่งสีธรรมชาติที่สามารถให้สีได้เนี่ยก็เราก็พยายามสืบค้นจากพืชต่างๆที่อยู่ในจังหวัดท้องถิ่นของจังหวัดระยองของเราเองเช่นสีเหลืองจากสารพีทะเลต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระยองหรือว่าสีน้ำตาลจากเปลือกประดู่ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองสีจากต้นอินทรีย์ที่ใช้ดองกระพุ้นนี่ก็สามารถให้สีจากสีจากต้นกงกลางก็ถือเป็นพืชที่มีประวัติศาสตร์จากการที่สุนทรภู่มาที่บ้านเพและกล่าวถึงพืชพันธุ์ต่างๆก็สามารถนำต้นทุนทางประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการย้อมสีก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสภาพแวดล้อมชุมชนกับการทอผ้าลายพื้นถิ่นครับ
0: ค่ะอย่างการใช้สีธรรมชาติก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยใช่ไหมคะไม่แพงมากด้วยนะคะ
1: จริงก็เรามองเรื่องของการกระแสของการรักโลกใช่ไหมครับในปัจจุบันแล้วก็ลดหลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้สารเคมีที่มันจะเป็นส่งผลกระทบต่อน้ำต่อดินต่างๆอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยการที่เราได้ใช้วัสดุธรรมชาติวัตถุดิบจากธรรมชาติก็ถือว่าเป็นการแสดงออกความรักและห่วงใยโลกอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็การที่คนใช้หรือผู้สวมใส่เนี่ยได้สวมใส่ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแท้ๆก็ถือว่ามันก็เป็นประโยชน์ของผู้สวมใส่ด้วยครับ
0: ค่ะอย่างที่ศูนย์เรียนรู้นี่จะเปิดให้ชมทุกวันไหมคะ
1: ก็เนื่องจากว่าบางทีเราอาจจะมีแบบเป็นลงพื้นที่ไปสัมพันธ์ไปออกบูธอะไรบ้างก็มีบ้างก็สามารถติดต่อความเคลื่อนไหวของทางศูนย์ได้ที่ทางเพจศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยอง ครับส่วนถ้าเกิดว่าเรามีการลงพื้นที่หรือว่าไปบูธที่ไหนเราก็จะไปสัมพันธ์ทางหน้าเขตถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้ออกบูธเราก็จะเปิดศูนย์ปกติตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นครับ
0: ค่ะ
1: หรือว่า 17:00 นโดยประมาณ
0: ค่ะเวลามาเที่ยวทะเลบ้านเพแล้วก็แวะมาที่ศูนย์ด้วย
1: ครับได้คร
0: ับค่ะก็จะได้ชมผ้าสวยงามนะคะของเป็นผ้าพื้นเมืองจังหวัดระยองทำจากฝ้ายท่านโทษนะฝ้ายนี่ปลูกที่ไหนในระยองคะตอนนี
1: ้จริงๆก็พยายามสืบค้นว่ายังหลงเหลือฝ้ายที่ไหนบ้างที่บ้านเพเราเนี่ยเราก็มีข้อมูลเรื่องของการปลูกอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเพเป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วแล้วก็พื้นที่สำหรับปลูกฝ้ายมันก็ค่อยๆหายไปด้วยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการนำฝ้ายสายพันธุ์ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้นะมาแบบมาปลูกเพื่อขยายผลขยายพันธุ์ของฝ้ายก็บริเวณใกล้ๆกับสวนแล้วก็มีการปลูกต้นฝ้ายบางส่วนเอาไว้ด้วยครับ
0: ค่ะก็ปลูกเองไปเลย
1: ปลูกเองใช้เองใช่
0: ค่ะดีจังเลย
1: ใช้เองทำเส้นใยเอง
0: อ๋อปลูกเองใช้เองทำเส้นใยเองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็เป็นการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นของระยองนะคะที่อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมาได้เห็นกันเนาะค่ะทราบว่ามีการแบบว่าเดินแบบอะไรด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็ทางจังหวัดระยองเองทางศูนย์ราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะมีการให้โอกาสประชาชนหรือผู้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสวมใส่ผ้าไทยก็จะเช่นการเดินแบบผ้าไทยในโอกาสต่างๆก็ถือเป็นการช่วยกระตุ้นการใช้ผ้าไทยผ้าท้องถิ่นของจังหวัดระยองด้วยก็มีหลักๆเช่นกิจกรรมวันแม่หรือว่ากิจกรรมภายในศูนย์การค้าต่างๆที่เอาเรื่องของปัญญาผ้าไปผสมผสานกับการทำกิจกรรมภายในศูนย์การค้าต่างๆครับ
0: ค่ะเคยได้ชมอยู่ค่ะสวยมากเลยค่ะเวลาไปตัดนะคะอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบยังไงด้วยไงนะคะ
1: ใช่ครับก็อยู่ชุดว่าผ้าเป็นสีอะไรแล้วก็ดีไซเนอร์ดีไซน์ไว้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันผสมผสานก็สุดท้ายก็จะได้เป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์บวกกับการดีไซน์ที่ตอบโจทย์สำหรับแต่ละคนนะคร
0: ับ ค่ะได้ทราบว่าทำ TikTok ด้วยใช่ไหมคะ
1: ทาง TikTok เนี่ยก็จะเป็นช่องทางเผยแพร่เรื่องของเพลงพื้นถิ่นกับศิลปินพื้นบ้านที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็พยายามอยากแบ่งปันว่าเรายังมีครูภูมิปัญญาหลายๆท่านที่ยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นถิ่นและก็ศิลปินพื้นบ้านต่างๆได้อวดโฉมหน้าว่าเขาเหล่านี้เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าที่หาไม่ได้อีกแล้วในอนาคตการคือซึ่งตัวเพลงพื้นบ้านต่างๆที่อย่างที่พูดถึงตอนต้นก็คือว่าเป็นเพลงที่กำลังจะสูญหายแล้วเราก็พยายามจะอนุรักษ์เอาไว้ด้วยผ่านทางช่องทางของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
0: ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้มีข่าวเรื่องของน้องฮารุณนะคะซึ่งเป็นชาวกาฬสินธุ์นะคะน้องเรียนจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคณะรัฐศาสตร์นะคะแล้วน้องก็เดินทางเที่ยวไปรอบโลกไปหลายประเทศมากๆเลยนะคะดิฉันเองก็เป็น FC คนหนึ่งของน้องฮารุณแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูคลิปที่น้องพาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะมีคนไทยหลายๆคนก็เป็น FC ของน้องนะคะแล้วก็พอน้องจากไปนี้ทุกคนต่างก็อะไรนะคะค่ะน้องเป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่บุกเบิกสร้างฝันนะคะโดยการเดินทางไปตามที่ต่างๆสำหรับดิฉันแล้วดิฉันมองว่าน้องฮารุณเนี่ยเหมือนตัวแทนของคนไทยนะคะที่นำพามิตรภาพไมตรีจิตของคนไทยที่เป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมีมนุษยสัมพันธ์เนี่ยไปให้ชาวโลกได้รู้จักในหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศแอฟกานิสถานนะคะโซมาเลียนะคะค่ะน้องก็เดินทางไปนะคะค่ะการที่น้องจากไปเนี่ยสร้างความอาลัยให้กับFC ทุกท่านเลยนะคะค่ะน้องฮารุณเป็นตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันและกล้าทำมีความมานะอดทนนะคะแล้วน้องก็ทำคลิปเปิดโลกให้ FC สูงอายุนะคะได้ตามดูไปกับน้องด้วยนะคะเพราะ FC สูงอายุนี่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถเดินทางได้นะคะดูคลิปที่น้องทำก็มีความสุขแล้วนะคะส่งกำลังใจหา FC ทุกท่านด้วยนะคะว่า คลิปที่น้องทำเราสามารถเปิดรับชมได้ทุกช่องทางนะคะแล้วจะสัมผัสได้นะคะในความสุขการบรรยายที่สร้างสีสันทำให้เราหายคิดถึงน้องคารุณค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณน้องคารุณไว้ด้วยค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพรักคะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะพระสงฆ์ที่กรชาวจันทบุรีรวมใจถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569โดยบรรยากาศภายในพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจันทบุรีเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเปิดโอกาสให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความเคารพรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทั้งร่วมรำลึกถึงพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะและทางชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะโดยพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรีก็ร่วมใจกันสืบสานวิถีพุทธต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษานะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำทำบุญตักบาตรณวัดโค้งสนามเป้าค่ะข้าราชการและพุทธศาสนิกชนก็เข้าร่วมสมาทานศีลรับฟังพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีตักบาตรถวายพระตาหารพร้อมทั้งจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาค่ะโดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยอีกทั้งยังเป็นการย้ำเตือนให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐในการชำระล้างจิตใจลดละเลิกอบายมุขและมุ่งมั่นในการทำความดีสำหรับการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดจันทบุรีนั้นนับเป็นภาพสะท้อนอันงดงามของสังคมไทยที่ยังมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและพร้อมที่จะร่วมกันปกป้องทำนุบำรุงและสืบสานมรดกทางธรรมนี้ให้เจริญรุ่งเรืองและงดงามตราบชั่วลูกชั่วหลานสืบไปค่ะขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะทางอบจ.จันทบุรีสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองบัวแสลงอิฐหมู่ที่7บ้านหนองบัวตำบลวังสัพพรสอำเภอขลุ่งจังหวัดจันทบุรีเพื่อเชื่อมตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดการทำถนนก็เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่นะคะถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่สวนผลไม้และแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประชาชนหลายครัวเรือนเดิมมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อส่งผลที่การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่สะดวกและเพิ่มต้นทุนในการขนส่งของเกษตรกรค่ะการก่อสร้างถนนคอนกรีตในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ลดความเสียหายของผลผลิตและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนอย่างยั่งยืนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะก็เป็นถนนที่ทางอบจ.จันทบุรีสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกตวิสัยหมู่2บ้านจังกิ้นตำบลวังสับปะรดอำเภอขลุงกว้าง4เมตรระยะทาง500เมตรเพื่อแก้ปัญหาถนนชำรุดและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ถนนสายนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เข้าออกสวนผลไม้และพื้นที่การเกษตรเดิมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางยากลำบากโดยเฉพาะช่วงขนผลผลิตทำให้เสียเวลาและเพิ่มค่าใช้จ่ายเมื่อถนนแล้วเสร็จชาวบ้านจะเดินทางได้สะดวกปลอดภัยมากขึ้นขนส่งผลผลิตได้ง่ายขึ้นลดความเสียหายของผลไม้และช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรทางอบจ.จันทบุรียังคงเดินหน้าพัฒนาถนนและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกพื้นที่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยค่ะ

วินาทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้านอย่างนี้

ผู้ฟังที่เคารพรักษาในช่วงนี้นะคะเรามีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจากหนังสือระฆังธรรมดับทุกข์ค่ะก็ให้ข้อคิดเรื่องของธรรมะเอาไว้นะคะให้เรามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้วิธีแก้ไขความผิดพลาดที่เรากระทำขึ้นแล้วโดยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงนะคะโดยให้เอาอดีตมาเป็นครูเป็นบทเรียนในภายภาคหน้าตัดความว้าวุ่นเสียโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ให้เบิกบานทำงานให้ธรรมะธรรมแมงทำใจให้แจ่มแจ้งยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แกร่งกล้านะคะไม่หวาดผวาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีทุกข์เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ขอให้ทุกจากความจริงอย่าทุกจากความคิดข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกค่ะฝากธรรมะไว้เป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะนี่คือช่วงท้ายของรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะฝากไว้ด้วยเรื่องของการขับรถนะท่านผู้ฟังนะง่วงไม่ขับเมาไม่ขับไม่โทรศัพท์ระหว่างขับรถขับรถใช้ความเร็วให้พอเหมาะนะคะค่ะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างถนนที่ปลอดภัยกันค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระ

0: จะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
1: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องจะสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบแล้วส่วนที่มีปฏิบัติเนี่ยกองกลางได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาจะได้ยืนยัน
0: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
4: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันร่วมไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
3: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหาราชซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมได้รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
2: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่ง

0: าภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยร่างแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองร่างแถลงการนี้ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งสุดทางและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันดะเลย์พะโคย่างกุ้งและรัฐฉางตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร 12 สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่ง ที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้หนึ่งแห่งบริเวณสถานีคลองวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
4: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
3: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
5: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นต้องเรียกเป็นรอบที่ผมว่าเราเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านแล้วอ่ะใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้ผมเลยว่าเป็นการลงทะเบียนของคนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
0: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7ล้านตัน
6: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 63,87 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7ล้านตันภายในปีนี
7: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตลาดกลางก็ทำให้เราเหมือนแค่จะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตลาดกลางเพราะว่าตลาดมีรับ1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่า5เดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ข้าวขาวยังเป็นอันดับหนึ่ง
6: ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับคอสโก้ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ boarding pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า$1,000,000เกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายทาริกจาซาเรวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนม ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น.
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่5สิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราได้ทักทายกันพูดคุยกันนะครับกรุงเทพมหานครฝนตกนะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาก็การสัญจรก็ค่อยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับอย่างที่บอกทุกๆครั้งเสมอนะครับนะเราเดินทางไปไหนนะครับเราก็จะมีเพื่อนของเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะโดยมีวิทยุแห่งประเทศไทยในช่องทางว่าจะเป็นวิทยุ FM นะ AM นะครับหรือว่าตั้งเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านส่งคุณผู้ฟังถึงหมุดหมายนะอย่างปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมกันนะครับมิตรภาพความมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอนะกอดคอกันร้องเพลงอําลาถึงดนตรีไลฟ์กับมาริฮาวน่ากับพี่พญโยรุ่งสมัยพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับพรุ่งนี้วันที่6สิงหาคมเวลา 18:00 นมาแต่เนิ่นๆนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ฟ้าฝนช่วงเย็นๆเนี่ยมีฝนตกนะนะก็ทําให้การเดินทางอาจจะติดขัดนะฮะวางแผนการเดินทางนะครับแล้วก็มาเจอกันมาม่วนจอยกันมาสนุกกันมาสร้างความผูกพันกันกับดนตรีครับมิตรภาพยังอยู่ด้วยกันตลอดนะครับนะฮะพรุ่งนี้น่าจะเป็นนัดสุดท้ายถ้าฟุตบอลก็ปิดฤดูกาลใช่มั้ยนะครับปิดลีกปิดฤดูกาลดนตรีไลฟ์นะครับในฤดูกาลนี้ก็จะปิดลีกปิดแมตช์นะนะครับว่าเป็นไปตามกีฬานะครับกับมาริฮาวน่านะครับนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวดีของนักกีฬาไทยนะครับในแวดวงกีฬานะครับก็เรื่องของน้องฮิโร่แก้วตาทิพย์นะครับนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยนะไปคว้าแชมป์เอเชียหรือว่าการแข่งขันอาเซียนโอเพ่นฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่2026นะครับที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแข่งในประเภทจูเนียร์ชายนะครับซึ่งในรอบช็อตโปรแกรมนะครับฮิโร่นั้นได้อันดับที่3นะคะแนน 68.53 คะแนนแต่พอถึงมารอบฟรีสเก็ตติ้งนะครับฮิโร่ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำคะแนนถึง 137.68 คะแนน2รอบ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียอย่างยิ่งใหญ่นะครับฮิโร่บอกว่าโอ้โหขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะที่มอบให้ดีใจที่สุดนะครับดีใจมากที่ความทุ่มเทและก็ความพยายามของผมออกผลมาแล้วนะครับฮิโร่ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมแล้วก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับถือว่าฮิโร่เนี่ยเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชาวไทยคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จตั้งแต่ปี2007นะฮะที่มีการแข่งขันมานะครับโอ้โหยินดีจริงๆนะครับยินดีกับน้องด้วยแล้วก็ยินดีกับสมาคมด้วยนะครับนักกีฬาไทยได้แชมป์นะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตบอลกันนะครับเมื่อวานนี้ตามเวลาในไทย 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้อาราติกประเทศฟิลิปปินส์นะครับฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์อันดับที่135ของโลกนะครับไทยมี6คะแนนนะครับจาก2เกมแรกในชัยชนะส่วนฟิลิปปินส์มี3คะแนนจาก2เกมแรกนะครับนัดนี้ทางด้านของแอนโทนิโอซันก็ได้ใช้ระบบโรเตชันนะครับเจฮอนาฟีมามะวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วก็ชวันวิศาแล้วก็ลงมาในตัวจริงนะครับมีศึกสันราตรีด้วยนะครับส่วนฟิลิปปินส์ก็มีนักเตะหลายคนก็เล่นในลีกไทยด้วยนะครับนะก็แข่งขันกันและก็ยังสนุกนะครับในช่วงครึ่งแรกนะฮะยังทำอะไรกันไม่ได้นะไทยคุมเกมได้เยอะกว่านะครับครึ่งหลังก็มีการแก้เกมนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็แก้เกมไทยมีประตูนำในจังหวะที่พิชาอุซานะครับก็ได้บอลนะครับทางซ้ายนะครับแล้วก็ครอสไปให้วาริชูทองหม่งเข้าไปนะครับนาทีที่84แล้วก็ไทยมีโอกาสได้เพิ่มด้วยนะครับนะจากสารัตอยู่เย็นจากทางด้านของกองหน้าของเรานะมีโอกาสได้ยิงนะครับยศกรบุรพาจะติดกองหลังติดผู้สาประตูของฟิลิปปินส์นะครับจบเกมไรชนะ 1-0 มี9คะแนนนะครับมี9คะแนนนะก็ไทย เมียนมาและมาเลเซียไทยมี9คะแนนนะนัดสุดท้ายเจอเมียนมาส่วนมาเลเซียก็มี6คะแนนเท่ากับเมียนมานะฮะโอกาสเข้ารอบนะถือว่าก็สูงอยู่ไทยนะสูงอยู่แต่ขึ้นอยู่กับนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ดูคู่ของมาเลเซียด้วยนะที่แข่งขันกันนะครับอันโทนิอัสซันบอกว่าในการชนะฟิลิปปินส์ 1-0 นะฮะจากประตูของวาริชูทองลูกมงเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าการเดินทางมาฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับกว่าจะเข้าถึงที่พักก็ 3-4 นะมีเวลาซ้อมเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแน่นอนนะหลังจากนี้เราก็ต้องฟื้นฟูเรื่องของร่างกายนะครับโฟกัสไปที่การฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับและได้ซ้อมในวันในวันพฤหัสอีกครั้งวันนี้เดินทางกลับนะครับวันพฤหัสก็จะได้ซ้อมอีกครั้งนึงนะครับนะแล้วก็จะเจอกับเมียนมาต้องเอาชนะให้ได้นะครับเรามีโอกาสได้พักตัวหลักของเรานะ 2-3 คนนะแล้วก็ใน 2-3 เกมที่ผ่านมาหลายคนก็มีปัญหาเรื่องของตะคริวขึ้นบาดเจ็บขึ้นตึงบ้างล้าบ้างนะครับแต่ว่าคนที่มาทดแทนในนัดนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะตอนนี้ก็ต้องการฟื้นฟูร่างกายของนักเตะก่อนนะครับแล้วก็วางแผนในการเจอกับเมียนมานะครับนักเตะยอดเยี่ยมนะของเกมในวันนี้ก็คือวาริชูทองนะครับแมนอดูแมตนะครับบอกว่าโค้ชเนี่ยพยายามเน้นการเล่นด้วยกันเราพยายามเล่นกันแล้วก็รู้สึกดีทุกคนทำได้เต็มที่นะครับแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีการโรเตชันแต่ว่าของเราก็รู้ขากันนะครับแล้วก็สามารถเก็บผลชัยชนะได้นะครับเราพยายามที่จะเอาชัยชนะมาฝากคนไทยและเราได้ทำได้สำเร็จนะครับนัดสุดท้ายของเรา8สิงหาคมนะครับเราจะนัดสุดท้ายในรอบแรกนะครับนัดที่4เจอกับเมียนมาอันดับที่158ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน8สิงหาคมนะครับเวลา 20:00 นนะครับถ่ายทอดสดทาง Application To Vision Now นะครับบัตรเข้าชมมีตั้งแต่ราคา300บาทจนถึง600บาทนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับติดตามเชียร์ติดตามเชียร์ทางช่องทางนะครับออนไลน์หรือว่าไปเชียร์ในสนามนะครับก็ไปเชียร์กันนะครับเราต้องการกำลังใจนะครับเราเป็นนักกีฬาหมายเลข12ต้องเรียกว่าเราเป็นผู้เล่นคนที่12นะฮะที่จะให้กำลังใจนักกีฬานักกีฬาก็สู้อย่างเต็มที่แหละเราก็เป็นผู้เล่นคนที่12ที่จะร่วมต่อสู้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้ได้รับชัยชนะนะครับนี่คือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับรอเชียร์นัดต่อไปของทีมชาติไทยนะฮะเจอกับเมียนมานะครับจากฟุตบอลทีมชาติไทยคุณผู้ฟังครับนะจากฟุตบอลทีมชาติไทยเราไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของวันนี้มีฟุตซอลด้วยนะครับฟุตซอลของเรานะก็จะลงแข่งขันในรอบค่ำนะฟุตซอลของเรานะ 20:30 นโดยประมาณนะฟุตซอลของเราจะลงแข่งขันนัดต่อไปในการเจอกับเวียดนามนะครับในเวลา 20:30 นะผู้เล่นของเรานะมีพีรวัตรแก้ววิไลตรงศักดิ์วิงวอนอธิพงษ์มุ่งพลายนะเทิดศักดิ์เจริญพงษ์แล้วก็ชาววลาศรีอาวุธนี่คือผู้เล่นของเรานะแล้วก็เป็น5คนแรกที่เจอกับเวียดนามในเวลา 20:30 นะครับส่วนสำรองก็รอเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นธีรัตน์อรทัยวรศักดิ์ศรีรังไพโรธอิทธิชาประภาพันธ์ปานัทกิติพานุวงศ์สราวุธพลาพลึกนะมินทาราพิรมอยู่ศิราวิทย์บัวทองเลิศอดินันมูลทรัพย์และอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไปยังทันอยู่นะเพราะว่าแข่งขัน 20:30 แต่ถ้าเกิดไทยก็ภายหน้าถ้าเกิดไปไม่ทันก็ทาง Application To Vision Now ถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับนะฮะส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อกี้นะกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะในช่วงก่อน 18:00 วันนี้นะฮะนะครับเราก็กลับมาถึงไทยแล้วนะครับทางด้านของแอนโทนีสันนำทีมมารวมถึงกัปตันทีมอย่างสหรัฐอยู่เย็นนะครับนะหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้ขึ้นมาที่เชียงใหม่แล้วนะครับนะความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลสาวไทยในศึกการแข่งขันวอลเลย์บอล BYD DMI CV ครับครั้งที่6นะครับสนาม2ที่เชียงใหม่แข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่5ในช่วงเช้าเนี่ยโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับของวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยนะครับนำลูกทีมนักวอลเลย์บอลนะครับเข้ารับพรจากพระเทพปริยเจ้าอาวาสวัด7ยอดอารามหลวงนะครับเพื่อทำสมาธิและขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับนะครับเลข2สนาม2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับในโอกาสนี้นักวอลเลย์บอลสาวไทยนะทีมชาติไทยก็ถวายเครื่องสังฆทานและปัจจัยแด่พระเทพปริยัติเจ้าอาวาสแล้วก็ได้รับพรแล้วนะพระเทพปริยัติได้เมตตาม มอบปัจจัยดังกล่าวคืนให้กับทีมชาติไทยและอย่างนั้นทีมชาติไทยก็ซ้อม1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะไปซ้อมวันแรกนะครับที่สนามนะครับโค้ชออนเนี่ยให้สัมภาษณ์การฝึกซ้อมครั้งแรกนะครับบอกว่าเรื่องของนักกีฬาของเราต้องปรับตัวของนักกีฬาแต่ละคนให้เข้ากับระบบของทีมนะครับและค่ำคืนนี้นะก็มีประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นของไทยสำหรับเลก2นะครับสนามนี้บุ๋มบิ๋มชัชวอนโมกศรีครับให้สัมภาษณ์หลังจากฝึกซ้อมนะครับบอกว่าตัวเองก็เหมือนจิ๊กซอตัวหนึ่งนะที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับน้องบีมพิมพิชาโกกรำให้สัมภาษณ์หลังจากการฝึกซ้อมบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำหน้าที่นะถ้ามีโอกาสทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็จะรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองและช่วยกระตุ้นน้องๆ นะครับส่วนลิเบโร่ครับตัวเก่าปียนุชแป้นน้อยน้องปราวานนะครับให้สัมภาษณ์หลังจากฝึกซ้อมวันนี้นะครับก็บอกว่าได้ซ้อมปรับสายตาเรื่องของแสงเรื่องของไฟในสนามนะครับซึ่งทำได้ดีขึ้นนะแล้วก็ชื่นชมน้องๆนะครับในการแข่งขันที่เล็กแรกนะครับวันนี้ซ้อมนะครับโค้ชออสเนี่ยเน้นเรื่องของการเคลื่อนที่การเสิร์ฟนะการรับเกมเสิร์ฟและก็ระบบทีมนะครับค่ำนี้จะประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นนะแล้วว่ามีใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูนะว่า14ผู้เล่นของเรามีใครบ้างนะครับก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะ14ผู้เล่นนะครับ14ผู้เล่นของวอลเลย์บอลประกาศหรือยังนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะก็ช่วงเวลาไหนนะประกาศเนี่ยนะสักประมาณสัก20นาฬิกานะฮะนะครับก็เราส่งไปทั้งผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อตัวจริงมานะครับประมาณ20นาฬิกานะครับจะประกาศรายชื่อนะครับคุณฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของทีมยกน้ำหนักของเรานะครับไปแข่งขันกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงเชิดแห่งเอเชียนะครับ 4-14 สิงหาคมนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงเชิดแห่งเอเชียนะครับรุ่นยุวชนและเยาวชนนะที่กรุงทัชเชนประเทศอุซเบกิสถานนะครับของเรามีทนายของนาวาเอกเพชรเกษมรัตาพรผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยเข้าร่วมนะพานักกีฬาของเราไปนะครับไปแข่งขันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชายและหญิงนะครับเยาวชนชายนะครับน้ำหนัก55กิโลกรัม60กิโลกรัมนะเยาวชนหญิงเนี่ย49กิโลกรัมนะครับแล้วก็53กิโลกรัมแล้วก็61กิโลกรัมนะครับนะมีใครบ้างเนี่ยมีนโรดมรักจันนะฮะเยาวชนชาย55กิโลกรัมที่ลงแข่งขันนะเยาวชนหญิง49กิโลกรัมก็คือนรมนวงหาจักนะครับแล้วก็ทางด้านของเยาวชนหญิง53กิโลกรัมก็คือณัชชาแก้วน้อยนะครับแล้วก็เยาวชนหญิง61กิโลกรัมก็คือเยาวเรศเพิ่มแก้วนะครับมีจ่าเอกหญิงสายพินเดแสงอดีตทีมชาตินะครับมีนางสาวแอนนิภามูลทานี่อดีตทีมชาติมีจ่ากาโทจตุภูมิชินวงศ์นี่อดีตทีมชาตินะครับแล้วก็มีสุริพรวัฒนกสิกรรมนะครับเป็นหัวหน้าเป็นทีมผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชนะครับนะก็ถึงสนามแล้วนะถึงประเทศอุซเบกิสถานแล้วที่กรุงทัชเคนนะครับนักกีฬาตอนนี้ก็ฝึกซ้อมนะฝึกซ้อมเรียกความฟิตอยู่นะครับฝึกซ้อมทันทีเลยนะก็จะลงแข่งขันกันก็รอเชียร์นะครับว่ายกน้ำหนักของเราในรายการนี้นะทำผลงานได้กี่เหรียญได้กี่รางวัลรอติดตามกันนะครับนะส่วนเรื่องของทีมเทควันโดนะเตรียมเอเชียนเกมเหมือนกันนะครับทีมเทควันโดตอนนี้ทั้งทีมพุ่มเซ่แล้วก็ทีมต่อสู้ไปนู่นแล้วไปเก็บตัวที่ดินแดนของเทควันโดก็คือสมขาวเกาหลีใต้ครับแม่ไปเก็บตัวอยู่2สัปดาห์เต็มๆเลยนะทีมเทควันโดของเรานะคุณธนทิพย์รัตบุตรนะครับก็เลขาธิการบิ๊กนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะบอกว่าความพร้อมของทีมชุดเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยนะเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่จะแข่งขันกัน19กันยายนถึง4ตุลาคมเนี่ยสมาคมของเราส่งนักกีฬาทั้งต่อสู้แล้วก็พุ่มเซ่นะไปเก็บตัวที่กรุงโซนะครับตั้งแต่22กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะ2สัปดาห์นะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมเก็บตัวที่นั่นก็ได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนะครับนักสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซเป็นอย่างดีดูแลอย่างเต็มที่ส่วนเทควันโดท่ารำพุ่มเซ่นะครับแล้วก็คู่ซ้อมจะเก็บตัวที่เกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะครับ28กรกฎาคมถึง10สิงหาคมนะก็จะรับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นักกีฬาของเราฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะไม่มีใครบาดเจ็บนะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะครับโควต้าในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะ10คนต่อสู้8นะครับพุ่มเซ่2นะครับนะต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นฟาอีดครับสรีวิทย์มหามัดอยู่บาลังทับทิมแดงนะครับนี่เจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลนะนะครับอยู่เอเชียนเกมที่จีนนะครับมีไอออนครับทางด้านของน้องไอออนกิตยศพร้อมปัจจุนะครับนะมีแจ็ควูดี้เมเซอร์นะหญิงก็มีพัชรกันพูนเกิดนะครับมีนัทกมลวาสนานะมีศาสิ มีศาสิการทองจันทร์แล้วก็มีลูกแก้วกัญญลักษณ์ชื่นชูกลิ่นนะครับนักกีฬาของเราก็ไปเก็บตัวกันนะครับเทควันโดก็ความหวังเหมือนกันนะในการคว้าเหรียญเอเชียนเกมนะครับกลับมาที่ไทยต่อครับเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะเรื่องของสนามแข่งขันในต่างจังหวัดนะต้องดูกันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณสุขสำรวยวันธนียกุลนะครับลงพื้นที่อำนาจเจริญนะครับเพราะว่าไปดูเรื่องของการติดตามเรื่องของการเรื่องของงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญนะเขาบอกว่าช้ากว่า10ปีนะไปดูเกิดช้าเกิดจากอะไรนะครับท่านรัฐมนตรีนะทั้งท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์แล้วก็ท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยนะครับสุขสำรวยนะก็ไปดูนะฮะแล้วก็ไปเรื่องรัฐนะครับไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าต้องให้เสร็จนะฮะในใช้กันได้จริงในปีหน้าปี2170นะครับถ้ามีสนามดีๆนะครับเสร็จเร็วเสร็จทันจังหวัดก็ได้มีโอกาสนะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาน้องๆที่อนาคตมาจะเป็นเยาวชนยุวชนหรือประชาชนจะได้ใช้สนามที่มีมาตรฐานนะครับซึ่งทั้งรัฐมนตรีนะได้ไประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะในการลงพื้นที่ตรวจพื้นฐานเรื่องของสนามกีฬาได้กีฬาของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ขนาดพันที่นั่งนะครับสระว่ายน้ำอำนาจเจริญนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของการก่อสร้างนะว่าไปถึงไหนแล้วปัญหาที่ค้างคาเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็จะส่งผลเสียต่อประชาชนในโอกาสที่จะเสียโอกาสในการได้ใช้งานนะครับนะก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ย้ำไปยังกระทรวงนะครับให้กำชับแล้วก็ดูแลนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการนะครับแน่นอนแล้วครับบอกว่าต้องเปิดให้ทันให้พี่น้องชาวอำนาจเจริญได้มาใช้ประโยชน์ในปี2570นะครับนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะถ้าสนามแข่งขันมีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสนามทุกแข่งขันสนามวอลเลย์บอลสนามว่ายน้ำสนามกีฬากลางนะเสร็จสมบูรณ์นะยิมเนเซียมเสร็จสมบูรณ์นะจังหวัดจะได้เกิดประโยชน์หลายมิตินะเรื่องของกีฬาเรื่องของสุขภาพนะรับรองจากการแข่งขันในระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างสนับสนุนเรื่องของนักกีฬาเยาวชนเรื่องของการสร้างพื้นฐานการออกกำลังกายให้กับประชาชนนะพอมีเรื่องของสนามแข่งขันทุกคนออกกำลังกายปั๊บเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเอาละครับอนาคตเป็นเจ้าภาพเรื่องของช่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมนะฮะก็ดึงดูดผู้คนเข้ามาที่จังหวัดนะก็เป็นกลไกเรื่องของการสร้างเม็ดเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะฮะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับก็นี่คืออีกเรื่องนึงในการลงไปถึงเรื่องของนโยบายของกระทรวงนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะเรื่องของการไปดูสนามคือประเทศไทยมีสนามกีฬาเยอะมากนะบางสนามก็สร้างบางสนามไม่เสร็จติดปัญหานู่นนี่นั่นบางจังหวัดก็สร้างเสร็จแล้วครับก็ปล่อยให้ประชาชนนะบางสนามก็มีเรื่องของไม่ปล่อยให้ประชาชนไม่ใช้โอ้นะเยอะจริงๆนะเพราะว่าเรื่องของใครดูแลก็ไม่รู้นะบางทีไปเรื่องของการดูแลก็เป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ดูแลบางทีก็มีค่าใช้จ่ายการดูแลเยอะเหมือนกันนะสนามที่ใหญ่นะก็แลกมาด้วยการดูแลงบประมาณเยอะเหมือนกันนี่แหละฮะสนามกีฬานะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของสนามกีฬาเป็นติดตามเรื่องของกอล์ฟครับการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับที่สนามเทรเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับพา72นะครับเงินรางวัลกว่า1,500,000 บาทนะครับซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพนะครับเงินรางวัล1,500,000 บาทระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแข่งขันกัน3วัน54หลุมนะครับผู้ชนะเลิศประเภทกอล์ฟอาชีพจะได้เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับมีนักกอล์ฟแข่งขันทั้งหมด112คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ92คนและก็นักกอล์ฟสมัครเล่น20คนวันนี้วันแรกครับที่ออฟวันแรกปรากฏว่าผู้ที่ทำผลงานได้ดีและก็นำก็คือทางของโปรอิ่มครับตัวหน้าของพัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับมือ14ของไทย LPGA นะครับอดีตแชมป์ที่กบินบุรีเมื่อปี2024นะฮะโชว์ฟอร์มวันแรกนี่8อันเดอร์พา64นะครับนำอันดับที่2คือน้องต้นหอมครับชนพันษาทวินสังนะครับนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากชลบุรีนะครับเจ้าของแชมป์ประเทศไทยและก็รองแชมป์ประเภทบุคคลหญิงกาจินีครับ2025นะตามหลังอยู่2สตรกนะครับนี่เพียงแค่วันแรกนะครับวันที่2จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำไหมหรือจะนำยาวๆติดตามผลการแข่งขันได้นะแล้วก็ไลฟ์สกอร์ทุกๆ3หลุมใน Facebook ของไทย LPGA ทัวร์นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับเรื่องของแบดเทนนิสนะครับน้องรวงข้าวเนี่ยถอนตัวนะเจ็บไปเมื่อวานนี้นะครับถอนตัวในการแข่งขันเทนนิสนะครับนะมีการป่วยแล้วก็มีการเจ็บนะฮะก็ถอนตัวไปแล้วก็เก็บตัวในการแข่งขันแกรนด์สแลมนะแกรนด์สแลม US Open นะครับนะน้องรวงข้าวนะครับนะแจ้งให้ทราบนะใครที่รอรวงข้าวลันนาธารฤดีนะครับลงแข่งขันในรอบ2ของ WTA รายการ Canadian Open นะครับเงินรางวัลกว่า7ล้าน4แสนบาทนะครับหรือว่า247ล้านบาทที่แคนาดาเดิมทีที่ผมรายงานไปเมื่อวานเนี่ยจะเจอกับด้านของ Amanda Anisimova มือ10ของโลกแล้วก็มือ8ของรายการจากสหรัฐอเมริกามีอาการป่วยครับน้องลานานะครับน้องรวงข้าวลานาธารดีมีอาการป่วยก็ต้องถอนตัวออกไปนะครับเพราะว่าแข่งขันมายาวนะหลายๆรายการเลยต่อเนื่องกันนะครับหลายๆทัวร์นะครับก็ทำไมต้องถอนตัวนะครับลานาก็ถึงถอนตัวในรอบ2นะครับแต่ชนะมารอบแรกมานะครับก็ได้เงินรางวัลประมาณ9ล้าน3แสนบาทนะครับที่ผ่านรอบแรกมานะครับก็เก็บตัวนะหายไวๆนะครับให้ร่างกายสมบูรณ์ก่อนที่จะแข่งขัน US Open นะครับอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับทั้งลานาแล้วก็อีกคนนึงของเราอีกคนนึงมันทยาสว่างแก้วนะน้องใหม่นะครับก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน US Open ด้วยนะในรอบเมนรอนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของ Asian Game นะครับวันนี้แกรนด์สปอร์ตนะครับเปิดตัวชุดแข่งขันเอเชียนเกมยิ่งใหญ่สวยงามสมราคาเลยนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการของเราไปกันเพียบเลยนะครับวันนี้นะเรื่องของแกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดกีฬาทีมชาติไทยเอเชียนเกมครั้งที่20ครับภายใต้แนวคิดนะครับทางด้านของ Trade of Spirit นะครับสายใหญ่แห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการประสานศิลปะวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ร่วมของเอเชียและนวัตกรรมด้านเครื่องแต่งกายกีฬาเพื่อสะท้อนพลังความสามัคคีและจิตวิญญาณของนักกีฬาไทยครับวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับนายกองเอกชัยภักดิ์ศรีวัฒน์นะครับแล้วก็บรรดาผู้บริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปนะครับคุณชัยนิมากรประธานกรรมการอำนวยการบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดคุณธราพฤกษ์อุ่มครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตนะครับคุณทิติพฤกษ์อุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตนะครับหลายท่านนะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของกีฬารวมถึงผู้สื่อข่าวนักกีฬาครับไปร่วมการเปิดตัวชุดแข่งขันของไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับ Trade of Spirit นะครับสายใหญ่แห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในภูมิภาคเอเชียผ่านประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทยศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าของไทยจนได้รับการยอมรับในระดับสากลและกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานสร้างสรรค์และแฟชั่นไทยในปัจจุบันนะครับซึ่งหนึ่งหัวใจสำคัญของคอลเลกชันนี้ก็คือการนำแนวคิดการถักทอมาตีความใหม่ผ่านการออกแบบร่วมสมัยนะครับโดยหยิบแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏร่วมกันในหลากหลายวัฒนธรรมของเอเชียประสานเข้ากับลายอาซาโนเอะซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นนะครับจนเกิดเป็นภาษาการออกแบบที่เชื่อมโยงความหลากหลายของวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะแกรนด์สปอร์ตจะรับเกียรติจากทางด้านของคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขนะครับนักออกแบบนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งวิชรวิทย์นะครับร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการแต่ทบมุมมองนะผ่านการออกแบบที่ผสมผสานนะครับประสิทธิภาพของเครื่องแต่งกายของนักกีฬาเข้ากับความปราณีตของหัตถศิลป์และก็ความสวยงามความสง่างามของแฟชั่นร่วมสมัยระดับนานาชาตินะครับซึ่งคุณทิติพฤกษ์อุ่มนะทางแกรนด์สปอร์ตก็บอกว่าแกรนด์สปอร์ตเชื่อว่าการแต่งกายของนักกีฬาไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันแต่เป็นหนึ่งพลังสำหรับที่ช่วยการสร้างความมั่นใจนะครับถ่ายทอดตัวตนและสะท้อนอัตลักษณ์ของประเทศสู่สายตาชาวโลกนะครับคอลเลกชันมีมากมายนะทางภาพที่เราขึ้นไว้ในเฟซบุ๊กนะชุดแข่งขันนะมีหลากสีมอจะเป็นกีฬาแบดมินตันฟุตบอลนะครับยิงปืนบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะครับก็จะมีคอลเลกชันต่างๆกันไปนะครับนะฮะ ก็ในส่วนของผู้ที่สนใจนะครับอยากจะได้ซื้อมาสมใส่นะครับคอลเลกชันต่างๆของเอเชียนเกมไปดูกันได้นะครับวันที่5สิงหาคมนะเปิดจำหน่ายนะทางแกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขาแล้วก็ช่องทางของแกรนด์สปอร์ตนะทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับไปติดตามดูกันได้นะสวยงามจริงๆนะครับเสื้อแกรนด์สปอร์ตในการขันเอเชียนเกมนะนักกีฬาใส่เสื้อสวยๆและแข่งขันก็นะโชว์ฟอร์มแข่งขันได้อย่างดีด้วยนะครับจากแกรนด์สปอร์ตนะผู้สนับสนุนเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับเราไปดูเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับระหว่างแอสตันวิลล่านะเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับที่สนาม BG สเตเดียมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะก็อย่างที่บอกนะเวลาเลื่อนจาก 19:30 นนะขยับมาเป็น 20:15 นเนื่องจากฝนตกนะครับแต่ว่ากองเชียร์ไปกันเต็มสนามนะครับแอสตันวิลล่านะครับส่งผู้เล่นชุดหลักหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นแมดดี้แคสนะครับวิกเตอร์ลินเดเลฟเอเมเลียโนบอนเตียนะครับอเล็กซานโดกานาโชชุดอัลโกเมสนะครับส่วนเดอะแรบบิทบีจีปทุมนะครับมีกฤษฎากาแมนสรนนท์อนุอินนะดีกรีทีมชาติไทยลงแข่งขันแต่เล่นไปเล่นมานะฮะแอสตันวิลล่าเชื่อระดับแชมป์ยูโรนะก่อนเหนือกว่าฮะยิงนำประตูไปก่อนนะจากเอเมเลียโนบอนเตียนะครับแล้วก็ลูกโมงของวิกเตอร์เลนเดเลฟนะครับครึ่งหลังก็ได้อีก1ประตูครับจากบูบาก้ากามารานะก่อนที่เลออนเจมส์นะยิงตีไข่แตกให้กับ BG ปทุมนะครับก็ผลปรากฏว่าก็อัสมิล่าชนะไปนะครับ3ประตูต่อ1นะครับอุนายเอมอรี่ก็พอใจนะครับบอกว่าทีมเนี่ยนะพอใจผลงานลูกทีมที่ชนะ3ประตูต่อ1นะฮะนะแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากจบการแข่งขันนะครับทางด้านของนางนาบิล่าซูเรียผู้แทนถาวรสหราชอาณาจักรประจำเอสแคปนะคณะกรรมการทางด้านของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำเอเชียและแปซิฟิกนะครับแล้วก็นางปวดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้เก็บเป็นผู้มอบถ้วยแชมป์ให้แก่แมดดี้แคทกับทีมของอาร์เซนอลนะครับนะอุนายเอมอรี่นะฮะก็บอกว่านะเป็นแมตช์ที่ดีแฮปปี้กับการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องของนักเตะเจ็บเล็กๆน้อยๆอย่างกานาโชแล้วก็จอห์นแมคกินนะฮะก็คงจะหายทันนะครับส่วนวลาดิเมียร์ยูโควิชนะครับกุนซือของ BG ปทุมก็บอกว่ายินดีกับชัยชนะของแอสเซนเวล่านะก็บอกว่าของเรามี BG มีผู้เล่นเก็บแล้วก็ติดทีมชาติหลายคนนะแต่ก็เล่นอย่างเต็มที่แล้วครับปิดท้ายด้วยของแท็บสปอนนะครับทางด้านของแท็บสปอนสเปอร์นะทีมจากตุรกีนะได้ตัวโมซาล่านะเซ็นสัญญาโมซาล่าวัย34ปีมาร่วมทีมเซ็นสัญญา2ปีหมายเลข61ด้วยนะโมซาล่าไปอยู่ลีกตุรกีครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธ

วันที่28กรกฎาคม2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานพุทโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3 สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4 สาขาครูสังคมศึกษานายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569
นายศิ

0: ยศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจสันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนก่อนขยายการดำเนินงานสู่ด้านการศึกษาการฝึกอาชีพและการจัดหางานภายหลังพ้นการควบคุมเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้และลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษไปสู่การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะผลักดันการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทางนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 นาทีณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีวันที่10สิง หาคมเวลา 17:00 น.ณ พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และวันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุตประกอบพิธีในเวลา 14:00 น.ณ วัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีในเวลา 9:00 น.ณ วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีในเวลา 13:00 น.ณ วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาน
3: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประกอบด้วยสำนักงานปปส.จำนวน48รูประหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคม2569ระยะเวลารวม15วันและกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน47รูประหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ระยะเวลารวม8วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกตินันทิกากิตปาโลรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบ
6: โอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้

0: สัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารหลังจากที่ญี่ปุ่นดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธโทมาฮอคและขีปนาวุธชนิดอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนการเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารที่นำโดยสหรัฐในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ด้วยแนวทางที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของญี่ปุ่นกลายเป็นการตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางทหารที่อันตรายเช่นนี้ของญี่ปุ่นกระทรวงยุติธรรมไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่กว่า300นายเข้าตรวจค้นบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากจีนจำนวน17แห่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีพฤติการเข้าข่ายใช้วิธีการผิดกฎหมายในการดึงตัวบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันจนอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบริษัทบางแห่งพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนจากจีนรวมถึงจัดตั้งธุรกิจและรับสมัครบุคลากรโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรวมถึงการผลิตชิปประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งอาทิ NVIDIA และ Appleขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาชิปสำหรับระบบ AI หลังสหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีนสำนักข่าว AFP รายงานว่าเหตุน้ำท่วมดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100รายและประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำอย่างไรก็ตามแม้ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์ชะอุ่มรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายทิติพฤกษ์ชะอุ่มกล่าวว่าการออกแบบได้นำแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยของหลายประเทศในเอเชียมาผสานกับลายอาซาโนฮะศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นสะท้อนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบร่วมสมัย
3: คำคอนเซปต์ปีนี้ก็คือ Trace of Spirit ถักทอ Spirit ของเอเชียและของไทยนะครับก็เราได้ลวดลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับเราก็นำมาประยุกต์กับลายจักสานของไทยนะครับแล้วก็ลายอาซาโนฮะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาประกอบอยู่ในลวดลายของบนเสื้อผ้านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงสีสันที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสันโทนอบอุ่นนะครับก็เป็นสีธรรมชาติสีเบจสีน้ำตาลสีคอปเปอร์ครับ
2: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นกีฬาร่วมสมัยของเอเชียโดยคอลเลกชันดังกล่าวเปิดวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านร้านแกรนด์สปอร์ตทุกสาขาช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจัดแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่37ช้างน้อยเกมคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศติดตามได้จากรายงาน
4: นายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไทยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไทยนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไทยเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปผ่านนิดคาดมากรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
5: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI 6 CV ครับ2026เลขที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยกระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติประจำปี2569ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจาก10ประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานมวยไทยสู่เวทีสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
7: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
8: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
9: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
8: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
9: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตย์ค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าความเดิมในตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งค่ะที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองค่ะบ้านเดิมที่ครอบครัวนี้เคยอยู่ก็ผ่านไป40ปีซึ่งก็ชำรุดทรุดโทรมครอบครัวนี้จึงตัดสินใจค่ะในการสร้างบ้านหลังใหม่แต่การจะสร้างบ้านค่ะก็จะต้องไปขอแบบแปลนและใบอนุญาตก่อสร้างเพราะถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตค่ะช่างก็ไม่สามารถสร้างได้ถึงแม้ว่าตัวละครของเราที่ชื่อว่าเพียรจะต้องลำบากใจเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการแต่เมื่อเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะไปติดตามกันในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าค่ะ

บอกกับตัวเองอย่างนั้นเขายังหวังว่าทุกอย่างจะเดินไปตามระบบระเบียบแบบแผนถึงช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาของพวกเจ้าหน้าที่บางคนที่ร้อยผู้มารับบริการหยิบยื่นให้เพื่อแลกกับบริการพิเศษที่จะช่วยย่นระยะเวลาให้เร็วเข้าแม้เพียรไม่อยากจะทำตัวให้เป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแต่เขาก็ไม่อยากจะสนับสนุนการกินสินบาทคาดสินบนคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่มีอยู่ทั่วไปในทุกหน่วยงานของระบบราชการก็คงเพราะประชาชนไปสนับสนุนการคอร์รัปชันนะสิมันถึงได้เติบโตเป็นเนื้อร้ายอยู่ในสังคมถ้าไม่มีผู้ให้แล้วมันจะมีผู้รับได้ยังไงคงเป็นเพราะว่าใครบางคนน่ะอยากจะได้รับการบริการพิเศษก็เลยยอมเสียเงินพิเศษซื้อความสะดวกสบายแต่ที่ไหนได้อ่ะมันกลับทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นจึงต้องไปหาทางชดเชยเอากับประชาชนตาดำๆทั่วไปด้วยกันเองมันก็เลยวนเวียนเหมือนงูกินหางเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบพ่อค้าพวกพ่อค้าก็ต้องมาไล่เบี้ยเอากับลูกค้าด้วยการเพิ่มราคาวนเวียนเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นการที่ต้องรอคอยอะไรบางทีมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดตามมาให้วุ่นวายใจเสมอแม้ว่าเพียงจะบอกตัวเองว่าคอยได้แต่คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ไม่สามารถรอได้อย่างเพียรช่างรับเหมาที่เพียรได้ไปติดต่อจ้างวานไว้มาเข้ามากดดันถามถึงเรื่องการได้รับใบอนุญาตหรือยังบ่อยครั้งเข้าเขาเองก็มีงานของคนอื่นคอยอยู่เช่นกันการที่รอแต่เพียรนั้นจะทำให้เขาเสียโอกาสนั่นก็หมายถึงเงินที่จะเป็นรายได้ของเขาก็จะหลุดมือไปด้วยเมื่อไหร่จะได้ใบอนุญาตสักทีล่ะพี่ผมก็คอยอยู่นี่แหละมีลูกค้าผมรออยู่อีกหลายรายนะที่ผมต้องไปสร้างบ้านให้เขาหน้าตาของช่างรับเหมาดูไม่ค่อยดีนะขณะที่พูดกับเพียรก็ใบอนุญาตมันยังไม่มาเคยไปติดต่อสอบถามแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นไปตามคิวเพียรเองก็ชักอึดอัดใจกับความล่าช้าอยู่เหมือนกันโถเอ้ยก็ให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาไปบ้างสิไหนๆลงทุนสร้างบ้านใหม่ทั้งทีเงินเล็กๆน้อยๆก็ให้เขาไปบ้างเถอะยอมลงทุนสร้างบ้านเป็นแสนก็อีกแค่พันแค่หมื่นก็ให้เขาไปเถอะซื้อเวลาอย่าลืมว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองยิ่งใช้เวลาน้อยยิ่งเสียเงินน้อยเดี๋ยวมันก็จะเข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายช่างรับเหมาพูดจบก็ถอนใจอย่างรำคาญแต่เพียรก็ยังดื้อดึงที่จะไม่ยอมจ่ายส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต้องเสียจนในที่สุดช่างรับเหมาก็มาบอกเลิกสัญญาที่ตกลงกันไว้คนทั้งสองจึงต้องบอกลากันด้วยความลำบากใจในเมื่อมันต่างก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรงความกดดันที่ถมทับเข้ามาในเรื่องสร้างบ้านทำให้เพียรรู้สึกกลัดกลุ้มเขาเคยไปออกปากบอกเล่าให้เพื่อนบ้านฟังถึงเรื่องจะสร้างบ้านใหม่ซึ่งใครต่อใครก็ออกปากสรรเสริญมันสร้างความภาคภูมิใจและหน้าตาให้เขาไม่น้อยแต่ถึงตอนนี้มันชักจะไม่เป็นอย่างที่นึกคิดเอาไว้ซะแล้วเขาเลยเกิดความรู้สึกอับอายเสียหน้าแทนเมื่อไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงเขาเลยไปพึ่งหมอดูดวงให้ช่วยทำนายถ่ายทักโชคชะตาให้ตามดวงชะตาแล้วสร้างได้แน่ยังไงเทพื้นตั้งเสามุงหลังคาให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะหลังจากจ่ายค่าดูดวงไปแล้วเพียงก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วใบอนุญาตก็มาถึงเขาจนได้เมื่อทางเทศบาลมีหนังสือแจ้งให้เขาไปรับพอได้ใบอนุญาตเพียรก็หาช่างสร้างบ้านคนใหม่ด้วยการแนะนำของน้องชายเขาก็ได้ช่างที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขานักตกลงราคาเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างก็ราคา 530,000 บาทเราจะทำให้หมดทุกอย่างเดินน้ำเดินไฟมุงกระเบื้องทาสีเรียกว่าเสร็จแล้วก็หิ้วกระเป๋าแค่แบกเดียวก็เข้าอยู่อาศัยได้แล้วช่างให้คำมั่นยืนยันขันแข็งแต่ใจเพียรก็ยังวันๆกลัวว่าสร้างไปสร้างไปแล้วช่างจะทิ้งงานหนีกลางคันเหมือนช่างคนแรกไม่เป็นไรหรอกนะก่อเสาเทพื้นหนุนหลังคาให้ได้แล้วค่อยว่ากันอย่างที่หมอดูบอกนั่นแหละเพียรปลอบตัวเองอยู่ในใจเพียรเป็นคนที่ถือเลิกถือยามอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้อย่างเต็มร้อย
แต่การทำให้ครบตามธรรมเนียมก็นำความสบายใจมาให้การขาดตกบกพร่องในเรื่องโชคลางฤกษ์ผานาทีนำความวิตกกังวลถึงความวิบัติล่มจมมาสู่ใจเขาแม้แต่เพียงตุ๊กแกที่แอบเข้ามาในบ้านร้องไม่ครบ5ครั้งก็มันจะทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เป็นนิดโบราณว่าตุ๊กแกต้องร้องทักเกิน5ครั้งจึงจะถือเป็นเรื่องดีเพียงเคยบอกกับใครๆอย่างนี้ปลูกบ้านทั้งทีเขาจึงไปหาหมอพิธีมาดูหาฤกษ์ยามนาทีอย่างทียิบเมื่อได้ฤกษ์ดีแล้วเขาถึงบอกให้ช่างรับเหมาลงมือได้บ้านหลังเก่าจึงถูกรื้อลงภายในไม่กี่วันก็กลายเป็นช่องโล่งเตียนอยู่ระหว่างห้องแถวไม้ติดกันแน่นอนว่ามันย่อมนำความสั่นสะเทือนมาสู่ห้องติดกันอย่างเลี่ยงไม่พ้นเพื่อลดการที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันในเรื่องที่จะมีเศษหินดินทรายร่วงหล่นหลังคาบ้านคนอื่นประจบที่พอดีกับห้องติดกันซึ่งเป็นห้องเช่าว่างคนอาศัยอยู่เพียรก็เลยขอเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างบ้านของตัวเองอยู่หลายเดือนแม้ว่าจะต้องเสียเงินค่าเช่าโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปอยู่แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้มาขอเช่าเพียรก็เลยต้องยอมเสียเงินฟรีๆและมันก็ช่วยลดปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกับคนอื่นลงไปได้มากโขทั้งยังสะดวกในเรื่องขนย้ายข้าวของจากบ้านหลังเก่ามาเก็บไว้ยังห้องเช่าที่อยู่ใกล้ๆติดกันพอรื้อบ้านเสร็จพวกไม้ที่เคยเป็นพื้นเป็นฝากระดานก็ขายเลยหลังให้กับพวกซื้อไม้เก่ารวมๆแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณ 20,000 ช่างรับเหมากับพวกคนงานร่วม10คนลงมือทำงานภายในเวลาไม่กี่วันบ้านก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนเริ่มตอกเสาเข็มเพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านก็เริ่มแสดงอาการโวยวายบอกว่าบ้านของเขากระเทือนกลัวว่าจะทรุดตัวพังทลายเพียงจึงต้องบอกให้พวกช่างหยุดตอกเสาเข็มแม้ว่าจะไม่ใช้ปั้นจั่นตอกแต่ก็ใช้แรงคนงาน3คนกับตัวตอก3เกลอก็พอที่จะตอกเสาเข็มไม้เพื่อเป็นรากฐานให้แข็งแรงพอโดนประท้วงจากเพื่อนบ้านก็เลยต้องหยุดพร้อมกับปลอบใจตัวเองว่าดินมันแข็งพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวตึกเพียงชั้นเดียวได้มันเป็นธรรมดาที่ใครๆก็จะต้องคิดถึงแต่ตัวเองก่อนไม่มีใครอยากให้ทรัพย์สินของตัวเองเสียหายหรอกเพียรพยายามทำใจมีปัญหาที่น่าปวดหัวอีกหลายเรื่องที่คงจะรอเขาอยู่จนกว่าบ้านจะสำเร็จเรียบร้อย

พียรอยากจะทำตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยความอยากที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ให้หายหกตกหล่นทำให้เพียรเลี่ยงการทำตามระเบียบหลายอย่างหลายประการการที่จะก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จำต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินซะก่อนในกรณีของเพียรทางวัดก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตัวเขาและครอบครัวเป็นเพียงผู้มาอยู่อาศัยความที่กลัวว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดซึ่งมักไม่เคยเซ็นอนุญาตอะไรให้ใครง่ายๆเพียรจึงละเลยที่จะไปขออนุญาตกับทางวัดเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าต่อให้ทางวัดไล่ที่ก็จะดื้อแพงไม่ยอมไปง่ายๆหรือว่าถ้าหากต้องไปจริงๆก็คงจะได้รับค่าทดแทนบ้างอีกเรื่องนึงถ้าเขาทำตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกำหนดมาเขาก็จะต้องสูญเสียพื้นที่ไปส่วนหนึ่งจากการต้องเว้นระยะห่างจากฝาบ้านหลังที่ติดกันเป็นระยะ50เซนติเมตรแม้จำเป็นจะต้องหดขนาดบ้านที่ก่อสร้างลงบ้างเขาก็อยากจะสูญเสียให้น้อยที่สุดโดยเขาบอกให้เว้นช่องว่างเพียง40เซนติเมตรอย่างน้อยเขาก็ได้เกินมา20เซนติเมตรเพื่อที่จะชดเชยกับความหนาของผนังปูนที่ก่อเป็นผนังผิดระเบียบบ้างนิดๆหน่อยๆคงจะไม่มีใครถึงกับจะเอาเป็นเอาตายหรอกหน้าเพียรเชื่อโดยตัวของเขาเองอย่างนี้แต่แล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เพียรเกิดวิตกทุกข์ร้อนขึ้นมาเมื่อช่างรับเหมาเกิดเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดยไม่ปรึกษาเขาก่อนในแบบแปลนกำหนดให้เสาที่รองรับตัวอาคารเป็นเสาเหลี่ยมแต่ช่างนั้นดันแก้ไขเป็นเสากลมการทำต่อหม้อช่างใช้รองส้วมที่หล่อเป็นซีเมนต์กลวงทรงกลมขนาดใหญ่เพื่อเทปูนใส่ให้มันคุมกันเป็นรูปร่างแล้วผูกเหล็กดัดเป็นรูปเสาตั้งขึ้นไปในต่อหม้อนั้นเพื่อนำกระบอกทรงกลมหล่อปูนเป็นเสาสำเร็จรูปสวมทับลงไปในเหล็กดัดนั้นเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปอีกอโคเช่นเดียวกับการใช้ปูนแผ่นหล่อเป็นกระดานซีเมนต์วางเป็นพื้นแล้วก็เทปูนทับลงไปเป็นพื้นบ้านไม่เป็นไรหรอกใครๆก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นอีกอย่างเสาหล่อสำเร็จรูปก็มีแต่ทรงกลมทั้งนั้นไม่มีเสาแบบสี่เหลี่ยมช่างพยายามพูดปลอบใจเพียรเมื่อเขาสอบถามข้อข้องใจเพื่อให้สบายใจขึ้นเพียรพยายามไปสังเกตดูอาคารต่างๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบ้านของเขาซึ่งกำลังสร้างก็เห็นว่าช่างเองก็พูดไม่ผิดนักเป็นไปอย่างที่เขาว่าเหมือนกันเขาจึงสบายใจขึ้นเมื่อหล่อเสาและพื้นขึ้นเป็นรูปแล้วช่างก็พักการก่อสร้างไว้อาทิตย์หนึ่งเพื่อเป็นการบ่มปูนปล่อยให้ปูนแห้งสนิทด้วยการตากแดดตากลมหรือว่าตากฝนให้มันแข็งจนได้ที่ระหว่างที่รอให้ปูนแห้งดีนี้เพียรมักออกไปมองตัวบ้านของเขาซึ่งเริ่มประกอบกันเข้าเป็นรูปร่างในระยะห่างๆเพื่อที่จะได้เห็นมันก่อตัวถือกำเนิดขึ้นการได้เห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองกำลังเติบโตมันได้นำความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกมาสู่ตัวเขา

บ่มปูนแห้งและแข็งได้ที่พวกช่างก็กลับมาขึ้นโครงหลังคาเหล็กเพื่อมุงกระเบื้องเพื่อจะเอาใจเพียรช่างรับเหมาได้นำแคตตาล็อกกระเบื้องมาให้เพียรเลือกเฉดสีเมียและลูกสาวต่างช่วยกันเลือกสุดท้ายก็มาลงเอยที่สีฟ้าเข้มเอาสีฟ้าน้ำทะเลนี่แหละส่วนสีทาผนังบ้านก็เป็นสีฟ้าอ่อนกระเบื้องปูพื้นขอให้เป็นลายสีฟ้าดูเหมือนบ้านทั้งหลังของเขาจะอบอุ่นไปด้วยสีฟ้าตามความต้องการของลูกและเมียสำหรับเพียรแล้วสีอะไรก็ได้แม้แต่เรื่องการกั้นห้องและก็ห้องน้ำก็สงวนไว้เป็นส่วนของลูกสาวสำหรับเขาและเมียก็ไม่พิถีพิถันนักหรอกกับการใช้ชีวิตเคยมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆยังไงก็อยากจะทำอย่างนั้นเรื่อยไปและเขาก็เป็นคนกินง่ายนอนง่ายง่วงตรงไหนก็นอนมาตรงนั้นแหละในที่สุดบ้านเขาก็สำเร็จลงเรียบร้อยหลังจากเดินน้ำเดินไฟติดประตูเหล็กบานเลื่อนขึ้นลงก็พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้รวมเวลาเบ็ดเสร็จก็เดือนหนึ่งพอดีนับตั้งแต่ลงเสาเข็มพวกช่างต่างก็เก็บข้าวของกลับไปแล้วเงินที่เพียรใจช่างรับเหมาเป็นงวดๆตามสัญญาก็เคลียร์กันจนหมดเรียบร้อยเขาเป็นคนที่เคร่งเรื่องฤกษ์ยามจึงไปหาหมอดูเพื่อตรวจดูฤกษ์ทั้งวันที่จะขนของเข้าบ้านวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่รวมถึงวันที่จะเปิดขายก๋วยเตี๋ยววันแรกด้วยพอวันที่กำหนดมาถึงเขาก็ทยอยขนของเข้าบ้านใหม่ทำบุญบ้านเปิดขายก๋วยเตี๋ยวตามลำดับส่วนตอนเย็นหลังจากเก็บร้านเสร็จแล้วเพียรก็จะมานั่งเล่นอยู่ที่บนชั้นบันไดหน้าบ้านเพื่อพักผ่อนสักพักก็ลุกขึ้นไปดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกเลี้ยงไว้ตรงมุมเล็กๆมุมหนึ่งของบ้านมันเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ลงกระถางไว้หลายชนิดหลายขนาดน้อยใหญ่ทั้งยังผูกแขนงไม้เป็นโครงให้พืชจำพวกไม้เลื้อยเกาะเกี่ยวอย่างต้นแก้วมังกรเพื่อความเป็นสง่าราศีของบ้านพอนึกขึ้นมาได้เขาก็จะไปคว้าถุงอาหารนกเอามาปล่อยให้พวกนกเขานกพิราบพเนจรหลงทางมาได้จิกกินผ่อนคลายหลังจากทำงานทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าบ้านน้อยหลังนี้เป็นอาณาจักรส่วนตัวเล็กๆอาณาจักรหนึ่งของเขาบ่อยครั้งเขาจึงออกมายืนเฝ้ามองดูมันในระยะห่างๆด้วยความชื่นชมพลางนึกภาคภูมิใจที่บันดาลให้มันเกิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของความเหนื่อยยากในการทำงานหนักและก็ความมัธยัสถ์กระเม็ดกระแหม่เก็บหอมรอมริบเงินของเขาหลังจากหยุดขายก๋วยเตี๋ยวมาหลายเดือนลูกค้าประจำก็เริ่มบ่นถึงว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีพอเริ่มขายก็มีลูกค้าพากันมาอุดหนุนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเปิดขายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วแต่มันก็เป็นไปอย่างนี้พักเดียวนานเข้าก็กลับเหมือนเดิมบางวันก็เงียบขายไม่ออกบางวันก็ขายดีมีคนมาอุดหนุนล้นหลามแต่เพียรก็ไม่กังวลมากนักเรื่องนี้ถึงยังไงก็พอถูไถอยู่ไปได้ก๋วยเตี๋ยวของเขาถ้าเทียบกับราคาท้องตลาดทั่วไปก็จัดว่าราคาถูกจนถึงบางครั้งลูกค้าต่างถิ่นที่แวะเข้ามากินยังออกปากว่าทำไมถูกขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทเดี๋ยวนี้ยังมีด้วยเหรอที่มันยังคงขายในราคานี้เพราะว่าเขาพยายามลดต้นทุนนั่นเองมันก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลแวะมาหาช่างรับเหมาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจรับงานก่อสร้างเขาเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคนทั้งสองจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วช่างรับเหมาก็เริ่มงานของเขาด้วยการตรวจดูตัวตึกไปเรื่อยๆทั้งเคาะผนังวัดโน่นวัดนี่ชะโงกหน้าลงไปดูใต้ถุนยิ่งเวลาผ่านไปเพียรก็ยิ่งอึดอัดใจที่เห็นสีหน้าของเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มตึงเครียดจนในที่สุดเมื่อช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มพูดคุยกันด้วยสีหน้าและน้ำเสียงไม่ดีผมเซ็นอนุญาตให้ผ่านไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่เทศบาลพูดเสียงเรียบๆกับช่างรับเหมาและเพียรมันผิดระเบียบหลายอย่างพวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ยังดันทุรังทำไปอย่างผิดๆถ้าผมเซ็นชื่อลงไปผมก็ต้องพลอยรับผิดชอบแล้วก็เดือดร้อนไปด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่เทศบาลเดินจากไปขึ้นรถกลับทำให้ช่างรับเหมาตามติดไปเพื่อพูดคุยต่อรองอะไรบางอย่างเมื่อทำท่าจะตกลงกันได้ก็เดินเข้ามาหาเพียรซึ่งเฝ้ามองละครฉากนี้อย่างห่อเหี่ยวใจแล้วก็เป็นอย่างที่เพียรคิดเอาไว้ช่างรับเหมามาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องการเงิน 20,000 เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการลงชื่อเซ็นใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติเพียรทำท่าจะปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องแต่ดูเหมือนช่างรับเหมาจะรู้ทันจึงรีบพูดดักคอโ
ถลุงจะมาเสียดายอะไรกับมึงแค่นี้ลงทุนค่าควายทั้งทีแต่มาทำเป็นเสียดายพริกมันจะมีประโยชน์อะไรบ้านของลุงราคาเกือบ600,000ถ้าเขาไม่เซ็นผ่านให้มันก็จะไปลงเอยที่การทุบบ้านทิ้งไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกลุงต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อที่ผิดอยู่ได้ต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อผิดได้อยู่ดีนี่ลุงก็เป็นคนสั่งให้ผมทำอย่างนั้นอย่างนี้เองจะมาโทษอะไรผมไม่ได้นะผมก็ทำตามที่ลุงบอกทุกอย่างอย่าไปคิดอะไรเลยมันเป็นธรรมเนียมซะแล้วที่เขาจะได้กินเศษกินเลยบ้างถ้าลุงยังดื้อยังไม่ยอมมันก็เหมือนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นแหละตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนผีถึงป่าช้าถ้าไม่ฝังก็ต้องเผายอมก็ไปเถอะใช่อย่างที่ช่างรับเหมามันว่าจริงๆไอ้ผีที่เขาพยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีตอนนี้มันกลับขึ้นมาจากหลุมอีกแล้วก็ตามมาหลอกหลอนเขาให้เจ็บใจทั้งที่คิดอยู่แล้วว่าตัวเองได้พ้นพงหนามจากการที่ต้องเสียเงินพิเศษแต่ก็ต้องมาลงเอยที่เขายังต้องติดอยู่ในวังวนกับดักของมันก็อย่างที่ไอ้ช่างรับเหมามันว่าไว้มันจำเป็นต้องเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้มันก็เลยทำให้เขาต้องจำใจพยักหน้าตกลงแล้วก็การกำหนดจ่ายเงินและการเซ็นใบอนุญาตก็บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องก็เลยจบลงไปตามอย่างที่มันจะเป็นดูเหมือนมันก็เป็นพิมพ์เขียวที่ถูกกำหนดไปแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะดำเนินไปอย่างไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงในยามค่ำคืนเมื่อครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็อดที่จะถกเถียงกันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ป่วยการที่จะก่นด่าประนามแช่งชักหักกระดูกใครให้เปลืองแรงเปลืองน้ำลายในเมื่อพวกเขาก็ไม่ใช่เพียงครอบครัวเดียวที่ถูกกระทำอย่างนี้สังคมทั้งระบบมันถูกออกแบบมาให้ถูกกระทำแล้วก็กระทำกันเป็นแบบแผนจนเกิดเป็นวงจรที่หมุนเวียนรอบตัวเองทางออกที่พวกเขาจะสามารถชดเชยกับสิ่งที่ต้องสูญเสียต่างหากที่พวกเขาจะต้องระดมสมองกันเพื่อให้หลุดออกจากปัญหามันเป็นหนทางแห่งการเอาตัวรอดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งต่อไปขึ้นค่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นคำตอบสุดท้ายที่ทุกคนมีข้อสรุปได้เหมือนกันแต่จะอ้างเหตุผลอะไรกับลูกค้านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะคิดภายหลังแม้ว่าจะไม่สบายใจแต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาจำใจต้องทำคืนนั้นเลยกลายเป็นค่ำคืนที่หงอยเหงาไร้ความสุขปราศจากเสียงพูดคุยหยอกล้อและหัวเราะของครอบครัวตามประสาพ่อแม่ลูกแต่ละคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักเลยพลอยหลับกันไปด้วยความอ่อนเพลีย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์จบลงแล้วนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆได้นะคะซึ่งทางรายการของเราก็จะคัดสรรมานำเสนอกันส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาให้มีผลบังคับโดยเร็ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาหน้าที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับในฐานะหุ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคยุโรปพร้อมจะขยายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EFTAให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการจอระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดสั่งการหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

0: ชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ภายใน30วันพร้อมจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้งานดิจิทัลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีวงเงิน 7,200 ล้านบาทเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออกรองรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและการพัฒนา EEC
2: ร้อยเอ็ดหญิงทัพดารัตน์ทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดตโนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2576ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการพัฒนา EEC กนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

0: งชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: สวัสดีค่ะสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชิญแก้วกล่ำค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังเรื่องราวต่างๆสาระดีๆค่ะมีมานำมาฝากกับท่านผู้ฟังกับสาระสารพันไม่ว่าจะเป็นวันอังคารวันพุธรวมถึงวันศุกร์นะคะที่หลายๆท่านสำหรับผู้ดำเนินรายการจะสลับสับเปลี่ยนกันไปที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะได้มีเรื่องราวดีๆที่จะมานำเรียนกับท่านผู้ฟังค่ะโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3โดยได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คนโดยในเรื่องนี้นายปฐมนิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่ได้เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทัศน์รัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางค่ะซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศค่ะได้ร่วมแสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทด้วยกันซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่กับการดูแลและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆในการที่จะสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้รับประการประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณค่าในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากลสำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาด้วยกันทั้งภาครัฐและเอกชนโดยคณะกรรมการค่ะจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนที่รวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการเข้าสู่การพัฒนาทักษะกันต่อไปค่ะสำหรับเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกนะคะแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายระดมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสาจากโรงพยาบาลรัฐ128แห่งทั่วประเทศค่ะผ่าตัดให้กับผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในเรื่องนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวณิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยค่ะได้เตรียมนัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้กล่าวนะคะว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกค่ะอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการลดระยะเวลาการรอคอยโดยการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งก็จะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและก็ครอบครัว โครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดที่เร็วขึ้นแต่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศโดยในขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศค่ะโดยด้านของนายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันก็มีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่ออาการที่รุนแรงต่อสุขภาพชีวิตราชวิทยาลัยค่ะจึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศระดมพลังศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจิตอาสาจากทั่วประเทศในการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยออร์โธปิดิกในโรงพยาบาลของรัฐค่ะทั้งนี้โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Charm MOPS ที่ทุกภาคส่วนบูรณาการทางด้านของทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงการบริการในส่วนภูมิภาคนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ12สิงหาคม2569ในรูปแบบแพทย์อาสาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจากโรงพยาบาลต่างๆจะร่วมกันให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งตั้งแต่การความพร้อมของห้องผ่าตัดการจัดทีมแพทย์พยาบาลวิสัญญีแพทย์และบุคลากรการสนับสนุนค่ะนี่ก็คือในเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้ในช่วงแรกกับสาระสารพันค่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวที่ทางรัฐบาลนั้นได้เปิดโอกาสในเรื่องของการตั้งโรงเรียนของผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะเรื่องราวตรงนี้จะเป็นกันอย่างไรเราพักกันสักครู่ค่ะ

าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวที่ทางรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะราชกิจจานุเบกษานั้นประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยโดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมของผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในระดับชุมชนสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางที่จะดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุว่าจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมากำหนดแผนงานออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างเช่นเรื่องของการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลและการสร้างรายได้เสริมและการทำกิจกรรมร่วมกันกับสังคมหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือว่าท้องถิ่นใดสนใจที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้สามารถที่จะใช้ประกาศฉบับใหม่นี้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทั่วประเทศนะคะนี่ก็คือเรื่องของการที่ทางรัฐบาลนั้นเปิดทางที่จะให้ผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศด้วยค่ะมาต่อกันที่นะคะความต้องบอกว่าโอ้โหหนังที่หนังไทยแล้วก็เป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจในแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งอ๋อเรื่องนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้เมื่อวันที่4สิงหาคม2569ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝันA Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นหนึ่งใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศค่ะที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานค่ะที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ขยายความร่วมมือด้านสื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยนั้นเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนให้ทุนสนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ยังคงต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยไปได้ไกลจริงๆสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ได้มีการจัด
นิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งสมาคมภาพยนตร์จีนรวมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้สนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งค่ะซึ่งปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิมเมเนชั่นจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเลทซินีม่าพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนสามารถติดตามผลงานที่กองทุนสนับสนุนและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafront.or.ts และ Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดากำลังจะเปิดม่านอีกครั้งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสำหรับในช่วงของการจัดการแสดงค่ะจะเริ่มการแสดงในช่วงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็ทางด้านของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปีนี้นำเสนอชื่อตอนสีดาค่ะก็12สิงหาคม2569นี้นะคะก็เริ่มจำหน่ายบัตรโดยผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ค่ะอีกหนึ่งงานนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะไปเที่ยวงานโอท็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี8ถึง16สิงหาคม2569สืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiant of สยามนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบรมีปี2569นี้มีไฮไลท์สำคัญได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ร้านค้าและมีการนำเสนอความงดงามของผ้าไทยรวมถึงงานหัตถศิลป์ประเภทต่างๆผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีโซนโอท็อปชวนชิมที่คัดสรรสุดยอดอาหารจากทั่วทุกภูมิภาคโซนศิลปินโอท็อปนอกจากนี้ยังเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่4โซนด้วยกัน1โอท็อปมูเตลูค่ะที่สะท้อนมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในโซนที่2ค่ะโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมโดยผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ไม่เป็นเพียงการใช้ของฝากแต่เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในชีวิตปัจจุบัน3ค่ะโซนโอท็อปลักชัวรี่นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศและเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้า4ค่ะโซนโอท็อปสปิริต
เทรดดิ้งนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองสินค้าสูงสุด 50-70% การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะสร้างสีสันตลอดทั้ง9วันของการจัดงานค่ะอย่าลืมนะคะงานโอท็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีงานโอท็อปนะคะ 8-16 สิงหาคม2569ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะสำหรับวันนี้สาระสารพันต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สำหรับดิฉันชนันแก้วกล่ำในวันพุธหน้าวันศุกร์ค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่และทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินการจ้างแรงงานการอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับฝ่ายความมั่นคงปรับจุดตรวจเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอระแงะเพิ่มความปลอดภัยควบคู่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะและผู้แทนหน่วยงานตำรวจและทหารร่วมหารือแนวทางการกำหนดจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจุดตรวจโดยเบื้องต้นกำหนดบริเวณใกล้สะพานทางไปปางโงสโตเนื่องจากเป็นถนนสายตรงเอื้อต่อการสัญจรของประชาชนรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอระแงะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับ

จากทางใต้ของทะเลแดงไปยังน่านน้ำดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตีทางนี้นับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปแล้ว8ลำขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจะเพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในน่านน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569รายการเพื่อนฝันควบคุมเสียงโดยสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะเพลงพระราชินิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชินิพนธ์เมื่อปี2501ค่ะเพื่อใช้ประกอบการแสดงบัลเล่ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2501นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องในภาษาอังกฤษก็คือ Magic Beams และภาษาไทยคือแสงเดือนคืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมวงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27เกิดขึ้นในปี2501เรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงกระต่ายโง่โดยคุณวินัยและคุณมันธนาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2เซงลี่ฮ้อคุณวินัยกับคุณสุปณีขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่3บอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชอารีบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณเล็กโตปานทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ุดแรก3เพลงจบไปแล้วนะคะชุดที่2จะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์กับคุณชวลีช่วงวิทย์ในเพลงเจ้าพระยาครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเพลงที่2ข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงที่3ดาวในใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณวรนุชอารีผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยเจ้าพระยา

3เพลงที่จบเป็นนั้นเป็นการขับร้องของสุนทรภรณ์กับนักร้องหญิง3ท่านด้วยกันนะคะชุดต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์กับคุณวรนุชในเพลงทำนายฝันเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องส่วนทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐต่อได้เพลงพระจันทร์วันเพ็ญสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นกันส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่3สยามเมืองยิ้มคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

อีกชุดหนึ่งที่เราจะฟังเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องค่ะเริ่มด้วยกุหลาบงามคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณชวลีนะคะและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่สองครูสอนรักคุณเดิษและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงครูธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองและเพลงตามถุยคุณศรีสุดาคุณชวลีคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองทั้งสามเพลงนี้คำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงชื่นชีวิตครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและทำเป็นอำนาจเป็นเพลงที่ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติและทาตรีร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
6: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข34แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักการโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเตือนการจงใจผิดนัดชำระหนี้จากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาจะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลถูกคัดกรองทำ

0: ชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคือขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

มาถึงชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่5สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณสรวณีโพธิเทพคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้องก็ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองคำนะคะทำนองโดยคุณนครถนอมทรัพย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์และคุณสารวณีโพธิเทศขับร้องต่อได้เพลงมณฑลบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สารยาค่ะได้รับความเอื้อเฟื้อจากศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุล

ที่จบไปนั่นคือเพลงมณฑลบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะต่อด้วยเพลงที่ชื่อยาวสักหน่อยความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคุณสรวณีโพธิเทศขับร้อง

ที่จบไปนั้นเป็นเสียงของคุณสรวณีโพธิเทศความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคำร้องและทำนองโดยครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติค่ะวันนี้วันที่5สิงหาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณสรวณีโพธิเทศนะคะคุณสรวณีเกิดปี2486ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานของคุณสรวณีกันนะคะคุณสรวณีชื่อจริงก็คือสารณิตโพธิเทศเธอเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์อยู่ช่วงหนึ่งค่ะก็มีผลงานที่ได้บันทึกแผ่นเสียงอยู่ส่วนหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นเธอก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระก็มีผลงานเพลงมากมายและข้อสำคัญเป็นนักร้องลูกกรุงหญิงคนเดียวที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำ3ปีซ้อนเลยค่ะเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเป็นผลงานของคุณวินัยรุ่งอนันต์เพลงนี้คุณสรวณีบอกว่าเธอออกเงินเพื่อบันทึกแผ่นเองเมื่อปี2519นะคะเพราะว่าไม่มีบริษัทใดรับบันทึกและเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเนี่ยค่ะก็ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำปี2519ถัดมาอีกปีนึง2520ได้รับเสาอากาศทองคำในเพลงตะแลงแกงแทงใจผลงานของวราวรเวทและปี2521ได้รับเสาอากาศทองคำในเพลงพะวงรักผลงานของวราวรเวทเช่นเดียวกันและคุณสรวณีก็ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในมหกรรมเพลงนานาชาติแห่งเอเชียที่เกาหลีเมื่อปี2551เธอนำเพลงพะวงรักไปขับร้องแข่งนะคะก็ปรากฏว่าได้รับรางวัลอารีรังจากเกาหลีใต้ในคราวนั้นด้วยค่ะเราจะฟังเพลงที่เธอได้รับรางวัลทั้ง3เพลงนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและพะวงรัก

นั่นคือผลงานของคุณสรวณีโพธิเทศที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติอย่างยิ่ง3เพลงด้วยกันนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและที่เพิ่งจบก็คือพวงรักนอกจากนี้เธอก็บันทึกเพลงไว้อีกมากมายแต่เราจะฟังอีก2เพลงในช่วงนี้ซึ่งคุณวรรลบชื่นใจชนเป็นผู้แต่งค่ะเพลงแรกคลื่นซัดทรายเพลงที่2หาดสวรรค์เพลงหาดสวรรค์นี่คุณวรรลบชื่นใจชนแต่งคำร้องภาษาไทยในเพลงโพลาบาลีค่ะ

นั่นคือผลงานเพลงของคุณสรวณีโพธิเทพนะคะซึ่งท่านจะหาฟังได้ทั่วไปเลยนะคะคราวนี้ฟังเพลงที่ครูสไลด์ไกรเลิศแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงสวัสดิ์รักครูสไลด์ไกรเลิศใส่คำร้องภาษาไทยในเพลงจิปซี่มูนนะคะเพลงที่สองหงลืมศักดิ์โดยคุณปรีชาบุญยเกียรติและเพลงที่สามหงทองล่องนาวาคุณชรินนันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาบันทึกเสียงร่วมกันเมื่อปี2495ครูสไลด์ไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์ร่วมกันแต่ง

่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากศิลปินแห่งชาติ2ท่านที่ร่วมกันแต่งคืออกวีสัตตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงคือเหมือนตายจากกันโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและอย่าทรมานอีกเลยคุณสาวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความไม่สามัคคีกันทำไมคนถึงจะมาทะเลาะกันมีปัญหากันไม่ลงใจกันเป็นท็อกซิกในที่ทำงานนั่นก็เพราะว่าเขาไม่สามัคคีกันท่านผู้ฟังเรื่องนี้จึงได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระอุบาลีที่ได้สอบถามถึงความสามัคคีและความแตกกันว่ายังไงถึงจะเรียกว่าแตกกันยังไงถึงจะทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้โดยข้าพเจ้าก็ได้นำพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายทั้งในหมวดทัสสนิบาตและหมวดปัญจกนิบาตว่าด้วยการโจทคุณสมบัติของผู้โจทคุณสมบัติของผู้ถูกโจทย์ในตอนท้ายของรายการยังได้นำเรื่องราวที่อยู่ในสามขามสูตรเป็นอีกนัยยะหนึ่งของมูลเหตุแห่งการวิวาทและทำเป็นเรื่องให้สามัคคีให้ระลึกถึงกันขอเชิญรับฟังพระสูตรหมวดว่าด้วยพระอุบาลีอุปาลิวัคสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการปฏิบัติสิกขาบทอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่31กรณนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงพระปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการต่อไปนี้สิบประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลก็ยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเราภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกันอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ10เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สองข้อที่32ปาติโมกขทปาณสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์ท่านพระอุบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุงดสวดปาติโมกข์
มีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการสิบประการอย่างไรคือ 1. ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. คาถาว่าด้วยปาราชิกยังค้างอยู่ 3. อนุปสัมบันคือบุคคลผู้ไม่ใช่ภิกษุนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. คาถาว่าด้วยอนุปสัมบันยังทำค้างอยู่ 5. มีผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทคาถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7. บันดอกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. คาถาว่าด้วยบันดอกยังทำค้างอยู่ 9. ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้นและ 10. คาถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณียังทำค้างอยู่อุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สามว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์อุปาหิกาสูตรท่านพระวลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้สงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้สิบประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายปฏิสองเป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไม่ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิข้อที่สามจำปาติโมกทั้งสองคือทั้งฝั่งภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวิชัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะกฤษีเป็นผู้ตั้งมั่นไม่งอนแง่นในพระวินัยกฤษีอา

รู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระสูตรที่4อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทข้อที่34เป็นพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้10ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ที่พร้อมด้วยอาจาระและโกจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่2เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นข้อที่สามจำปาติโมกได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่4เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้5เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดี6เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม7เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมข้อที่8เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลข้อที่9เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิตและข้อที่10เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่านี้แลพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระสูตรที่5ข้อที่35ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยนิสยสูตรท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้นิสัยได้และประสูตรที่6ข้อที่36ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐากสามเณรสูตรท่านพระอุบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้สามเณรอุปถากได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบโดยนัยยะเดียวกันกับคุณสมบัติของผู้ให้อุปสมบทพระสูตรที่7ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์แตกกันสังฆเภทสูตรข้อที่37ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆเภทสังฆเภทคือสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมะสองแสดงธรรมะ

ว่าเป็นอาธรรม 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัยข้อที่ 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้และแสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้และ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุ10ประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่8ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกันสังฆสามัคคีสูตรข้อที่38ท่านปราบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม2แสดงธรรมะว่าเป็นธรรมะ3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าไม่ใช่วินัย 4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยปริยาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ข้อที่ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมาข้อที่ 9.แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุ10ประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่9ข้อที่39และพระสูตรที่10ข้อที่40ท่านพระนนท์ก็ได้ทูลถามนัยยะเดียวกันกับท่านพระอุบาลีในเรื่องของสังฆเภทและสังฆสามัคคีท่านพระนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลคืออะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่า
บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอาธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับปราศจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันในเรื่องของสังฆสามัคคีท่านพระอานนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐก็บุญอันประเสริฐคืออะไรพระเจ้าข้าคือบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าความพร้อมเปรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเปรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเปรียงกันอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับพระสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันพระสูตรหมวดว่าด้วยการด่าอโกสะวัคพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทในสงฆ์วิวาทสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่25ข้อที่41ท่านพระบาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันแก่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในยะเดียวกันกับการทำให้สงฆ์แตกกันพระสูตรที่สามว่าด้วยมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทท่านพระบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งการวิวาทมีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการต่อไปนี้มีอยู่10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอนาบัติคือสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติข้อที่สามแสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักข้อที่สี่แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาข้อที่ห้าแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบข้อที่7แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือแสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือข้อที่9แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ข้อที่สิบแสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งการวิวาท10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สี่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินารากุสินาราสูตรข้อที่44ในสมัยหนึ่ง
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนเป็นที่ประกอบพลีกรรมเขตกรุงกุสินาราณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมะ5ประการในตนพึงตั้งธรรมะ5ประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตน5ประการคืออะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์มิได้เป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางกายของท่านก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่สองภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าขอเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางวาจาของท่านก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่สามภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนปรมาจารีทั้งหลายแล้วหรือหนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นยังไม่เข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในเพื่อนพรหมชนทั้งหลายเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่สี่ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้หูสูตรทรงสูตะสังสมสูตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและเพียรชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้สูตรดังที่กล่าวนั้นก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเล่าเรียนคัมภีร์เสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่ 5. ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุปยัญชนะหรือไม่หนอธรรมะนี้
มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุไม่สามารถทรงจำปาฏิโมกข์ทั้งสองฝ่ายได้ดังนั้นภิกษุนั้นหากถูกถามว่าท่านผู้มีอายุสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ที่ไหนแก่ไม่ได้ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านไปศึกษาพระวินัยเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตน5ประการนี้ก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงตั้งมั่นไว้ในตนอีก5ประการหนึ่งเป็นอย่างไรคือ 1. เราจะกล่าวในเวลาอันควรจักไม่กล่าวในเวลาอันไม่ควรข้อที่ 2. เราจะกล่าวถ้อยคำจริงจักไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงข้อที่ 3.เราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจักไม่กล่าวถ้อยคำหยาบข้อที่ 5. เราจะมีจิตเมตตากล่าวเราจะไม่เพ่งโทษกล่าวก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงตั้งมั่นไว้ในตน5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมะ5ประการนี้ไว้ในตนพึงตั้งมั่นธรรม5ประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นพระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทย์โจทนาสูตรขังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่167ในที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เราจะกล่าวในการอันควรจะไม่กล่าวในการอันไม่ควรเราจะกล่าวถ้อยคำจริงจะไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงเราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจะไม่กล่าวถ้อยคำหยาบเราจะกล่าวถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์จะไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์และก็ที่ 5. เราจะมีจิตเมตตากล่าวจะไม่เพ่งโทษกล่าวผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผู้อื่นโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตก็โกรธก็ภิกษุผู้เป็นโจทย์อย่างนี้พึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการคือ 1. ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่ 2. ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่ 3. ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวาน
ผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจข้อที่สี่ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจข้อที่ห้าผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจท่านบ่มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้มีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดย5ประการนี้ก็ภิกษุนั้นพึงให้เกิดความร้อนใจคือวิปฏิสารแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ท่านโจทย์ในการอันไม่ควรไม่โจทย์ในการอันควรผู้โจทย์จึงควรมีความร้อนใจข้อที่2ผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์และก็ที่ห้าโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่โจทย์ด้วยเมตตาจิตผู้โจทย์นั้นจึงควรมีความร้อนใจคือมีวิปฏิสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้เกิดความร้อนใจขึ้นแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุแม้รูปอื่นไม่พึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงพอข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษก็โกรธก็ภิกษุนั้นพึงให้ความร้อนใจคือวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ท่านถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความร้อนใจ2ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบท่านจึงควรมีความร้อนใจ 4. ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีความร้อนใจและ5ท่านถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรมีความร้อนใจผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้ความร้อนใจคือวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ขอภิกษุนั้นพึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ตนผู้เป็นโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้คือ1ท่านโจทย์ในการอันควรไม่โจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความไม่ร้อนใจผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงผู้โจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่3ผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบโจทย์ด้วยถ้อยคำประกอบด้วยประโยช
ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์และโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่โจทย์ด้วยการเพ่งโทษผู้โจทย์นั้นจึงควรมีความไม่ร้อนใจท่านบ่มีอายุทั้งหลายความไม่ร้อนใจพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุแม้รูปอื่นพึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็บุคคลผู้ถูกโจทย์พึงตั้งมั่นในธรรม2ประการคือความจริงและความไม่โกรธว่าคือพิจารณาว่าถ้าผู้อื่นพึงโจทย์เราด้วยธรรม5ประการคือโจทย์ในการอันควรหรือในการอันไม่ควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงหรือด้วยถ้อยคำไม่จริงโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานหรือคำหยาบโจทย์ด้วยคำอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์โจทย์ด้วยเมตตาจิตหรือด้วยการเพ่งโทษแม้เราก็ตั้งอยู่ในธรรม2ประการคือความจริงและความไม่โกรธถ้าเราพึงทราบว่าธรรมะนั้นมีในเราก็จะพึงกล่าวว่ามีอยู่และว่าปรากฏในเราถ้าพึงทราบว่าธรรมะนั้นไม่มีในเราก็จะพึงกล่าวว่าไม่มีและกล่าวว่าไม่ปรากฏในเราพระผู้มีพระภาคในที่นั้นจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรเรื่องพึงเป็นอย่างนั้นแต่โมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้เมื่อถูกกล่าวสอนย่อมไม่รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตมิใช่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ไม่มุ่งหวังความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางสามทอดทุระในการหลีกวิเวกเกียจคร้านมีความเพียรเลวสามหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งมีปัญญาสามเป็นคนเซ้อคนเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมไม่รับฟังโอวาทโดยเคารพพระชก้าส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดปร่ำเปรื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในเครื่องเตือนอยู่มุ่งหวังความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาไม่มากมากไม่ย่อหย่อนหมดทุระในโอกัมมนธรรมคือนิวรณ์ทั้ง5เป็นผู้นำในการหลีกเร้นปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นคนเซ้อกุลบุตรเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมรับฟังโดยเคารพพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรบุคคลเหล่าใดเป็นผู้ไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตไม่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นต้นเหล่านั้นจงยกไว้สารีบุตรส่วนกุลบุตรเหล่าใด
มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรเป็นต้นเธอพึงว่ากล่าวกุลบุตรเหล่านั้นจงกล่าวสอนเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายจงพร่ำสอนเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายด้วยหวังว่าเราจะยกเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายขึ้นจากอสัทธรรมให้ตั้งอยู่ในสัทธรรมสารีบุตรเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลโจทนาสูตรจบตอนมูลเหตุแห่งการวิวาทอนุนมูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการมีอยู่6ประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธก็ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ก็ภิกษุใดไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาพระธรรมหรือพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์แล้วภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกแล้วเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้ข้อที่สองภิกษุเป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณี 4. เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิและ 6. เป็นผู้ยึดมั่นด้วยทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอนนท์ภิกษุใดเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอเป็นผู้ริษยามีความตรณีเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์อนนท์ภิกษุใดเป็นอย่างนั้นภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนนท์แต่เธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลทั้งภายในหรือภายนอกแต่ถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้พึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปคือไม่เกิดขึ้นในอนาคตการละ
มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทมี6ประการดังนี้แหละตอนธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันอานนท์ก็สารานิยธรรมคือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันก็สารานิยธรรม6ประการเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่2ภิกษุในธรรมะวินัยนี้ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่3ภิกษุนั้นตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อที่4ภิกษุบริโภคโดยไม่แบ่งแยกคือลาภทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตก็บริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่5ภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็สารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่6ภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐอันเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็สารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันอานนท์สารานิยธรรม6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันถ้าเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้ประพฤติอยู่เธอทั้งหลายจะเห็นแนวทางว่ากล่าวกันได้น้อยบ้างมากบ้างที่เธอทั้งหลายพึงอดกลั้นไว้ไม่ได้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เห็นเลยพระเจ้าค่ะอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้แล้วประพฤติอยู่เถิดการประพฤตินั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข
แก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนนท์มีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลสามัคคามสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่เกี่ยวกับความบาดหมางความทะเลาะและความสามัคคีกันเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายและมัชฌิมานิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพายุหายาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ด้ว
2: ย
3: แล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
8: ค่ำวานนี้กองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือถึงวันที่8สิงหาคมนี้วันละ1ลำตามลำดับผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จึงสั่งการไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและศูนย์ปภ.เขตติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มครอบคลุมภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงครอบคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย
10: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยภายหลังสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปรผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐประมาณ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยจะยื่นคำขอทันทีเมื่อสหรัฐเปิดรอบรับคำขอเพิ่มเติมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าช่วงเวลาข่าวของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระวันนี้ทักทายกันมาได
1: ้ค่ะ
0: เพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วนะคะที่ไหนฝนตกบ้างนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเช้านี้เพราะว่ากรุงเทพฯเนี่ยฝนปล่อยๆตั้งแต่เช้ามืดเลยนะ
1: วัน
0: นี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องตามข่าวกันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไปดูกันหน่อยนะพี่น้อยบอกว่าฝนตกไปปรอยกันตั้งแต่เช้าเร
0: ีย
1: กว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นโอ้โหชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวสำหรับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะคะแต่ก็เดี๋ยวเช้านี้น่าจะ
0: ล่าสุดแล้วฉบับ
1: ล
0: ่
1: าส
0: ุ
1: ดนะคะฉบับที่5เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาค

0: ก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนนั้นวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
1: ค่ะวันนี้ล่าสุดทั่วไทยฝน 70% ของพื้นที
0: ่
1: นะคะยกเว้นทางใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย 60% ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชก็ยังคงระบุนะคะว่าตอนนี้สทนชเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศไทยเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะซึ่งมีการเฝ้าระวังพื้นที่ทั้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต่างๆทั้ง27จังหวัดเหล่านี้นะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยนั้นนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ออกมาระบุในการขับเคลื่อนงานในการแก้ปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกตามนโยบายของท่านนายกด้วยนะคะกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งเชิงรุกบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตอนนี้ถ้าภาคตะวันออกเน้นย้ำเกือบทั้งภาคนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกทั้งชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกนะคะรัฐบาลก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะอ่ะก็มาที่ทางผู้ว่าที่สกลนครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งเตรียมระดมเรือท้องแบนนะคะที่ช่วยประชาชนทั่ว18อำเภอหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทนายของนางระนิดาเหลืองทิติสกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่7สกลนครค่ะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์รวมถึงเรือท้องแบนเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมกำชับให้ทางด้านในอำเภอทั้ง18อำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดก็พร้อมที่จะประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานค่ะได้เร่งบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่พันนานิคมนะคะอากาศอำนวยวานอนิวาสและพังโคนค่ะโดยเข้าช่วยเหลือทางด้านของการอพยพของพี่น้องประชาชนและดูแลผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานอนิวาสเจ้าหน้าที่ก็คงยังต้องเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่ค่ะเริ่มลดลงแล้วจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงค่ะเพิ่มความปลอดภัยชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะนายเทรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะในการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569สั่งปภ.ส่งเครื่องจักรกลช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะฝนตกหนักแบบนี้นะคะทางด้านแม่น้ำสายหลักภาคออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นนายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7ก็ออกมาระบุว่าจากการที่มีฝนตกมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคอีสานนะคะทำให้ตอนนี้น้ำในแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะ สถานการณ์แบบนี้หลายท่านตั้งข้อสังเกตเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยนะ นะคะ

0: สทนช.เองให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาโดยทางด้านท่านรองเลขาธิการสทนช.นายภัยทูลเก่งการช่างก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ปีนี้เนี่ยไทยเราได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ปริมาณฝนทั้งประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15% โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้มีโอกาสเกิดภาวะซูเปอร์เอลนีโญค่ะทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปที่จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นมากกว่าเข้าสู่ประเทศไทยถึงแม้ว่าภาพรวมฝนจะลดลงนะคะแต่ยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่จากร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มรัฐบาลก็สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือแล้วด้วยนะคะรองเลขาธิการสทนช.ยืนยันว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ยยังพอนะคะพอใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ขอพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะเพราะว่าคาดว่าจะยาวนานตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ถึงเมษายนปีหน้าค่ะ
1: ค่ะอ่ะ6เลยกา16นาทีเราไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบข้อมูลของนักเรียนอาชีวศึกษารั่วไหลหลังมีข้อสังเกตในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีมาตรการการป้องกันเนี่ยหลายชั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญทางด้านของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะคะเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนกว่า 2,500,000 คนใช้ผ่านนะคะผ่านของระบบเนี่ยในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปทางด้านของคณะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วและได้รับการยืนยันค่ะว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ยืนยันนะคะว่าระบบได้จัดเก็บข้อมูลมีมาตรฐานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบการป้องกันหลายชั้นค่ะทำให้บุคคลภายนอกนั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีข้อมูลหลุดหรือว่ารั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรงทองก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลเป็นภารกิจสำคัญที่ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการควบคู่กับการยกระดับระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะยังคงต้องทบทวนและพัฒนามาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะคะหลายคนติดตามกันมากเลยเพราะว่าเอ๊ะมันหลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะทางกรมการปกครองออกมาชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะพร้อมร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินคดีผู้กระทำผิดค่ะซึ่งทางด้านสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้หลังจากมีข่าวปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระแสข่าวรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รั่วไหลมาจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองค่ะสำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นกรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสกมช.แล้วก็ทางสคส.คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกนะคะแล้วก็ส่งผู้แทนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเพื่อจะได้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดท่านยืนยันนะคะว่านะคะในส่วนของผู้บริหารยืนยันนะคะว่ามีได้มีการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบแอปพลิเคชันไทยดีนี่แหละค่ะมาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนดิจิทัลซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อคุ้มครองข้อมูลของประชาชนนอกจากนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองยังได้แจ้งประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่ แพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยความว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550ด้วยแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ในการนำเข้าข้อมูลเท็จบิดเบือนหรือกระทบต่อความมั่นคงและสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2569 68นะคะขออภัยด้านของนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่ายึดหลักที่จะปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยเน้นย้ำนะคะว่าการดำเนินคดีนี้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใดโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะว่าจากการตรวจสอบกรณีของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและพร้อมยืนยันค่ะว่าและให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมค่ะซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็ต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ค่ะในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใดและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีของผู้ที่ถูกถอดถอนรายชื่อออกไปหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแต่หากต้องการโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเช่นโดยย้ำว่าการดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแบบไม่ละเว้นสำหรับมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนโดยได้สั่งการรีเซ็ตค่ะระบบการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหลังตรวจพบปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568เบื้องต้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องพร้อมจัดอันดับคะแนนใหม่ค่ะและเตรียมที่จะโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่จะเร่งคืนความศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนและก็คาดนะคะว่าจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาไม่เกินวันที่30กันยายนนี้ส่วนความคืบหน้ากรณีทุจริตของกรมศุลกากรท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันค่ะว่าแม้ตนเองเนี่ยไม่ใช่ศาลผู้พิจารณาโทษแต่หน่วยงานตรวจสอบพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเมืองก็มีกระแสถามถึงท่านนายกหลายส่วนนะว่าเอ๊ะมีเรื่องของการผสมสีใหม่หรือเปล่าโน่นนี่นั่นเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงบ้างท่านนายกก็นะคะระบุว่าไม่สนใจกระแสข่าวแย้งเสถียรภาพรัฐบาลครม.บอกว่าทำงานกันเต็มที่มีภาพชัดเจนนะคะท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านอื่นก็พูดแนวทางเดียวกันนะคะว่าทำงานกันยังดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาพูดถึงเรื่องกรณีสื่อต่างๆให้ความสนใจประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็สลับขั้วกระแสข่าวต่างๆความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะโดยโฆษกรัฐบาลระบุว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะว่าไม่มีความกังวลต่อกระแสข่าวลือต่างๆที่ออกมาแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาซึ่งมีเป้าหมายแล้วก็ทิศทางการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะท่านนายกเชื่อมั่นต่อรัฐมนตรีทุกคนและก็ที่อย่างเต็มกำลังความสามารถบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไร ไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อกระแสข่าวหรือคำถามที่มีเจตนาสร้างความแตกแยกให้รัฐมนตรีทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็เปิดเผยเตรียมจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรปลายเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของนางนัจจรีอนันต์สินค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่เรารู้จักกันในนามของครม.สัญจรนะคะที่จะเลื่อนจากกำหนดเดิมเนี่ยกำหนดเดิมก็คือในช่วงของวันที่8ถึง9มิถุนายนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะเลื่อนนะคะในช่วงขึ้นมาในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมที่จังหวัดสงขลาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นในช่วงของ31สิงหาคมนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการหารือกับทางด้านของเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อกำหนดวาระการประชุมที่จะเกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะพูดถึงการลงพื้นที่นะคะมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยมีภารกิจเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาวันศุกร์ที่14สิงหาคมศุกร์หน้านะคะยืนยันว่าเป็นการติดตามการใช้วิธีและงบประมาณเพื่อความมั่นคงไม่ใช่แสดงแสนยานุภาพอะไรนะคะก็มีข่าวออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องของภาพอดีตนายกทักษิณสวมชุดที่เกี่ยวกับการบินโน่นนี่นั่นก็มีกระแสข่าวออกมานะคะส่วนกรณีการขึ้นบินเครื่องบิน F-16 ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรอติดตามแต่ยังไงท่านนายกก็ปฏิเสธว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงสัญญาณุภาพเนื่องจากเป็นการประชุมลับแต่การได้รับรู้ว่ากองทัพมีความเข้มแข็งก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในการเจรจาต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อรับเรียกว่ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็พูดถึงท่านนายกคือเมื่อวานมีการประชุมครม.ใช่ไหมคะหลังจากที่ท่านนายกไปต่างประเทศมาก็เลยมาประชุมเมื่อวานนี้มีข้อสั่งการจากท่านนายกออกมาหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนของการทำงานนั้นท่านนายกก็ลุยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะข้อสั่งการหลักๆเลยจากที่ประชุมครม.นะคะเมื่อวานนี้ก็คือเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้กับชาวพีมูฟสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิและสถานะโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนกำหนดมาตรการชั่วคราวคุ้มครองประชาชนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ให้ถูกขับไล่หรือว่ารื้อถอนนะคะแล้วก็ยังมีการต่อยอดผลการเยือนจากอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการด้วยนะคะบอกว่าให้เร่งติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลายประเด็นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาท่านปลัดกระทรวงการคลังเน้นย้ำไม่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มแล้วนะนะคะหรือว่าบัตรคนจน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มั่นใจว่าระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศแล้วขณะที่ยอดผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิเนี่ยสูงถึง4ล้านกว่ารายนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแล้วในเรื่องของชายแดนก็มีข่าวมาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะมีรัฐมนตรีช่วยมท.3เนี่ยลงพื้นที่ไปที่แม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนชาวบ้านท่านก็ไปเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญแล้วยังมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือนำทีมเปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนไปบุกคน25จุดที่แม่สอดเนี่ยขออภัยไม่ใช่แม่สายแม่สอดนะคะทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรเลข0ออกบัตรเลข0น่ะจับผู้ต้องหาได้17รายนะคะแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ด้วยมีบุกทลายปฏิบัติการนี้ร่วมกันที่จังหวัดตากนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,000 กว่าคำร้องนะคะมีการยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนสอบทานข้อมูลแล้วก็ชี้แจงผู้ร้องด้วยนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะคะว่ากันครู่เดียวค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อ ยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
11: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้เร่งต่อยอดผลเยือนอินโดนีเซียเปลี่ยนข้อตกลงเป็นโอกาสของประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่5สิงหาคม2569ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569โดยระบุว่าการเยือนในครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการผลักดันบทบาทของไทยในอาเซียนทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งเป้าว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ5ปีและมีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน4ฉบับด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจริงและได้ใช้โอกาสในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมพบปะภาคธุรกิจอินโดนีเซียเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้มองไกลถึงโอกาสแห่งอนาคตที่สดใสภายนอกภูมิภาคร่วมกันเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้รวมกันแล้วมีศักยภาพในระดับโลกประชากรรวมกันก็350ล้านคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการเกษตรฮาลาลพลังงานการท่องเที่ยวและในเรื่องของดิจิทัลด้วยในด้านความมั่นคงนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซียก็จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยตรงและนอกจากนี้ได้หารือกับเลขาธิการอาเซียนและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนโดยเสนอ3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาเอกภาพของอาเซียนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของภูมิภาค และการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพร้อมทั้งยืนยันในการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งติดตามและขับเคลื่อนผลการหารือและข้อตกลงต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนความร่วมมือที่ได้จากการเยือนในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กสนับสนุนไทยบรรลุ FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD พ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปภายในปี2569และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งไทยและลักเซมเบิร์กต่างก็เชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและลักเซมเบิร์กเองก็พร้อมสนับสนุนการจัดทำเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD มองว่าการอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหลักปฏิบัติเดียวกันช่วยสร้างมาตรฐานและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นลักเซมเบิร์กยังมีความเชี่ยวชาญทางการเงินเห็นว่าตลาดทุนยังเป็นอีกช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสร่วมมือกันนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมพิธีต้อนรับมินอองไลเยือนไทยอย่างเป็นทางการก่อนหารือแบบเต็มคณะลงนาม MOU ด้านความช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามของรัฐบาลไทยจะมีการจัดพิธีต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569โดยในเวลา 10:20 นจะมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและจากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีก่อบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงลดผลกระทบประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดด้านที่2คือตั้งวอลรูมมอนิเตอร์ระดับน้ำ24ชั่วโมงด้านที่3คือใช้โดรนบินสำรวจจุดเสี่ยงจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับการอพยพด้านที่4คือเร่งขุดลอกลำน้ำรับมือครบวงจร วางแผนเก็บกักน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำแล้งหลังหมดฤดูฝนครับเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงานให้กับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือบริหารจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีเพื่อคาดการและก็แจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์พร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับที่นี่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและไปที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารจากรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีนั้นมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นด้วยกันตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองวะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปรัฐบาลได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้เดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพี่น้องครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศไทยโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการนั้นต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซลารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130และ PEA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1129โดยเชื่อมั่นแล้วครับว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหนังไทยเรื่องบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลื้มหนังไทยบินล่าฝันเรื่องนี้แหละครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่4สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าA Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วครับที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้นับว่าเวทีนี้ได้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดที่ว่าให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งในปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศโดยเนื้อหาก็ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันโดยจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เบย์จิงยูธพาเลสซินีมาพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนแล้วภาพยนตร์บินล่าฝันเรื่องนี้มีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้การได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยแล้วครับโดยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ว่ายังขายต่างประเทศได้ด้วยและก็สร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ของไทยประชาชนก็สามารถติดตามผลงานได้ที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาคนทั่วโลกและครับ พี่น้องครับในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ขณะนี้เหลือเวลาเตรียมการก่อนการประชุมเพียง75วันเท่านั้นจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกการได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านส่งข่าวมาว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานทั้งคืนเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังชุ่มฉ่ำกันอยู่ยังไงเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังกันพี่แอฟรัตพรจากระยองค่ะบอกว่าน้องๆน้องแอลระยองฝนตกทั้งคืนค่ะ
1: ค่ะ
0: นะพี่สุพจน์ศรีสร้อยก็ติดตามเราอยู่นะคะพี่สุวิทย์ด้วยพี่สมจิตนะคะหลายท่านด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกช่องทางคุณพี่เป็นทิชาคุณพี่สุพิษบอกว่าโคกจันทร์อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมื้อนี้ฟ้าครึ้ม24องศา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกหลายๆที่ด้วยพี่ปราโมทบอกว่าขอนแก่นก็คือกันเด้อฝนตกทั้งคืนอากาศเย็นสบายนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีกบินบุรีเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มพูดถึงแฟนๆรายการของเราหลายๆที่ติดตามอยู่นะคะกรุงเทพมหานครเองสวทกรุงเทพคลื่นหลักของเราก็คือ FM 92.5 MHz จะมี AM 891 GHz ที่จะลิงก์สัญญาณกันตลอดเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้เป็นช่วงที่ทางทีมพี่ๆช่างเทคนิคนะคะปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องนะคะโดยเฉพาะปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องส่งจะได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยต้องขอแจ้งหยุดออกอากาศนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันเต็มค่ะตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามทางซัตเทอร์ไลท์ทางดาวเทียมทางออนไลน์นี่ยังฟังได้อยู่นะนะคะแล้วก็ฟังเราได้ทางอาจจะเปลี่ยนมาเป็นมาฟังทาง FM 92.5 MHz ไปก่อนนะคะเพราะว่ารายการหลักๆก็อยู่คลื่นนี้หรือว่าจะทำการรับฟังทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย YouTube TikTok นะคะหรือว่าโหลด NBT Plus ไปที่เมนูฟังวิทยุสดเลือกสถานีวิทยุภาคกลางกรุงเทพวงเล็บ AM 891 GHz นะคะ AM 891 GHz ก็จะติดตามได้นะคะเดี๋ยวถ้าซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับมารับฟังได้ตามปกตินั่นเองนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะฝากกันหน่อยค่ะชมรมสรรสินสิริราชและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาดสรรสินสิริราชเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะคุณชัยนันท
1: ์ค่ะ
0: นะคะซึ่งจะมีการจัดแสดงภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียง แล้วก็ขออภัยค่ะสมาชิกชมรมและศิลปินจิตอาสานะคะเขาเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่2แล้วยาวไปจนถึง14สิงหาคมค่ะที่บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจากการจำหน่ายภาพวาดเสื้อยืดและหนังสือก็จะนำไปมอบให้กองทุนห้องผ่าตัดศิริราชเพื่อดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะคะแล้วก็สามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานเป็นลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านั่นเองนะคะสอบถามหรือว่าดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะแอดสายชมรมสรรสินสิริราชค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569กันซึ่งโดยในเรื่องนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทนะคะท่านเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569เพิ่มเติมท่านบอกว่าเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบแล้วกว่า5ล้านกว่าคนนะคะโดยยืนยันค่ะว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทำให้มั่นใจค่ะว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริงสำหรับข้อมูลล่าสุดณวันที่4สิงหาคม2569มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4ล้าน1แสนรายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะ9ล้าน3แสนรายด้วยกันค่ะ
0: คุณผู้ฟังชมเข้ามาตอนตี5นะคะเครื่องบินรับร่างฮันลุนโซโล่ถึงประเทศไทยแล้วนะคะพี่ชายพี่สาวก็ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พอเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะร่างก็จะส่งกลับไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสรุปผลยกเลิกแล้วก็ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นใหม่พร้อม กับวางแนวทางดำเนินการกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตด้วยนะคะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาที่ฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดตามสถานการณ์การสู้รบชายแดนแล้วก็ท่านก็สั่งคุมเข้มค่ะชายแดนแม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ท่านก็ยังไปมอบไปพบปะสิ่งของมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในการปฏิบัติงานนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังนำอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยหลังสนธิกำลังกับกรมการปกครองนะคะ DSI ปปท.ปปง.แล้วก็ตำรวจเปิดปฏิบัติการค้นเป้าหมาย25จุดปราบปรามเครือข่ายทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรทะเบียนเลขศูนย์นี่แหละนะคะซึ่งก็สามารถที่จะทลายเครือข่ายทุจริตได้กว่า17รายนะคะส่วนตำรวจไซเบอร์นะคะก็บุกทลายเหมือนกันเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยอยู่กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกุมแอดมินของกลางเป็นทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากนะคะบอกว่าจ้างเนี่ยได้เดือนละ15,000จ้างมา5เดือนแล้วโดนจับเรียบร้อยนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขมีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,350 คำร้องยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนข้อมูลชี้แจงผู้ร้องอยู่นะคะนี่เป็นหลากหลายประเด็นแล้วก็ครบถ้วนนะคะหลายๆส่วนเดี๋ยวตามต่อในข่าวภาค7นาฬิกาเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้
1: วันนี้ถนนดนตรีไรส์นะคะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมะหลี่หัวหน้าอย่าลืมนะคะใครที่ได้เข้าไปลงทะเบียนรับบัตรกันวันนี้แล้วนะคะที่จะมีกิจกรรมกันค่ะ
0: ค่ะส่วนกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งคุมเข้มนายธนาเกิดทองหรือป๋องพ้นโทษภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไม่ติดกำไร EM ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา